0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้จะรับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่พร้อมถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขสมคการประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูขุดอุโมงค์ได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัดสัญญาณเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั่นมันฮิวแมนเออร์เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่องฮิวแมนเออร์ใดๆมันก็ต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
4: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของขสมกเองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าคนเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ให้แนวทางไปแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังคายนาใหญ่แน่นอน
2: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคร่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนและผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสงพลุรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมือความเสี่ยงปริมาณฝนน้อยไม่ให้กระทบการลงทุนในพื้นที่ EEC
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณ อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
7: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
6: ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง96.20%โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอ.น.ยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
0: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง
8: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนในสังกัดสพท.และหลายแห่งทั่วประเทศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้

0: นัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็น1ใน3ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-21 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปล่อยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9

0: 22 24และ18ต่อ21คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสคูลเอเชียโอชิเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแซงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนิกวีเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและเวทีนานาชาติต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น. กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
2: 1 นาทีกับกปท.ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระตอกคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทยชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480โดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
8: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: Radio, freshen up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: อ๋อน่าคิดนะครับน่าคิดมากเลย
2: งั้นก็สวยล่ะปิดทางเข้าออกทุกทางห้ามผู้คนออกเข้า
3: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวคงก็แตกตื่นมันก็รู้แกวเราน่ะสิเรื่องอะไรเราจะต้องทำอย่างนั้นด้วย
4: แล้วจะทำยังไงล่ะคะ
0: คือเรื่องมันไม่ยากหรอกครับใจเย็นๆเถอะเดี๋ยวผมกับคุณชาติจะเป็นคนจัดการเอง
4: ฉันด้วยนะคะฉันเป็นห่วงคุณพ่อจังเลยค่ะ
1: ไม่ต้องหรอกครับคุณอยู่ในห้องนี้ดีกว่านะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
4: แล้วฉันล่ะคะ
0: อยู่เฉยๆนะเดี๋ยวดีเอง
4: แล้วถ้ามันไม่ดีล่ะคะ
2: ไม่ดีก็ลายสิครับไม่น่าถามเลย
4: ไม่ใช่เวลาเล่นนะคะอย่างน้อยๆก็น่าจะให้เราทำอะไรบ้างจะได้ไม่เสียเที่ยวยังไงล่ะคะ
0: เอาเถอะนะผมรับรองได้เลยว่าคุณจะได้บู๊แน่ๆแต่อย่าต้องใจเย็นๆนะว่าเอาอย่างนี้นะเพื่อนของคุณอีกคนไปไหนซะล่ะ
4: ลงไปซื้อของข้างล่างค่ะ
0: งั้นก็เหมาะเลยไม่ต้องห่วงอะไรกันแล้วไปคุณชาติติด
5: ฮะ
0: เราเลยกันได้แล้วนี่
5: ง่ายได้เรื่องแล้วเอาไปเอาไปคุณธงเลยครับ
0: ไป

0: ฉันพาเจ้าเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้
1: มึงจะหนีกูไปไหนไอ้นรก
0: ไอ้

0: ื่องห่วงกูมาแล้วเว้ยมึงไป
1: บันไล่แล้ววะไม่รู้ว่าพวกของมันมาจากที่ไหนกันบ้างเห็นที่จะต้านไม่ไหวซะแล้วเราสู้ไปพรางถอยไปพรางก่อนจะวิ่งหนีไปดื้อๆเฮ้ยไปแล้วเว้ย
0: ไปไปเอาไปไปไป
2: ไปโถ่เฮ้ยตามไปเว้ยตามไป
0: ไม่ต้องทำไมอ่ะ
2: ปล่อยไปก่อนเถอะนะเป็นยังไงนะจูน
0: ทุกทีเลยนะมึงแหมซวยอยู่เรื่อยเลย
2: ผู้หญิงกันไปที่ห้องเถอะนะมีอะไรค่อยถามถ่ายมานี่เอาสองแขนมาสิมา
0: เฮ้ยเรื่องมากมีใครเกินมึงเลยนะเนี่ย
3: เขาไม่ก่อเรื่องแล้วคุณไอ้สามนักล่ามันมารวมเข้าก่อนต่อหากคุณมองเพื่อนคุณในแง่ดีกว่านี้หน่อยสิไม่มีใครต้องการจะมีเรื่องหรอกครับเชื่อผมเถอะไปเราตามไปที่ห้องดีกว่าเดี๋ยวคนในโรงแรมเข้ามายุ่งมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ดีไม่ดีอาจจะถูกสอบสวนด้วยสิ
0: เอางั้นเหรอฮะ
3: ใช่ละมีอะไรก็ไปปรึกษาที่ห้องของคุณแอนนาก็แล้วกันไป

0: เป็นยังไงบ้างคะตายแล้วนายจูนอีกแล้ว
1: โอ้ยก็ผมนะสิครับ
0: ตายไหมคะ
1: โถโถถามมันถามได้ถามยังไงอ่ะตายแล้วจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงครับโถพูดอะไรไม่มีการเกรงใจกันสักบ้างเลยผมจะตายอยู่แล้ว
2: เอาแล้วไม่ต้องโกรธแล้วเอานั่งลง
0: เดี๋ยวนะคะฉันจะหายาหมองมาทาให้ตายตาปูดเป็นครุฑถูกตกมาเชียว
1: โอ้ยโอ้ย
3: เอ้ยมาไปเลยจูนมารยามาไปแล้ว
1: โอ้ยมารยาที่ไหนวะกูเป็นของกูอย่างนี้เองไม่เป็นมึงมั่งก็ให้ไปรู้สึกวะ
2: เอาละไปตกเถียงกันเลิกหน้าไหนลองเล่าไปซะว่าเรื่องเป็นยังไงกันไอ้พวกนั้นถึงได้ไล่กระทืบไปอย่างเงี้ย
1: คือผมไม่เดินเล่นนะครับพอดีมันพยุงใครก็ไม่รู้ออกมาจากห้องผู้ชายแก่แก่ไม่ท่าทางสลบสลายไม่ได้สติพอไม่เห็นผมและผมก็เห็นมันนะครับไอ้ตามตัวอะไรกระทืบผมทันทีเห็นมาแทบไม่ทันเลยครับ
3: โอ้ยังไงมันก็ไม่ทันอยู่แล้วไม่อย่างนั้นมันจะมีสภาพอย่างนี้เหรอวะ
1: แหมไม่ต้องมาซ้ำเติมกันเลย
3: ไม่ใช่ซ้ำเติมแต่กูพูดเรื่องจริงมึงน่ะไม่ได้มีฝีมืออะไรเลย
1: กูไม่เก่งอย่างมึงนี่หว่า
4: เอ้นี่ผมว่าผู้ชายแก่ๆคนนั้นคือ
3: ใครฮะ
0: ใครคะ
4: พ่อของคุณแอนนาจะไงล่ะฮะลุงเสียนฟงไง
0: เป็นไปได้เหรอคะ
2: ผมว่าน่าจะใช่นะ
0: แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะ
4: เอาอย่างนี้นะเพื่อคุณอยู่ที่นี่ก่อนผมกับคุณธงจะออกไปดูลาดเหลาอีกทีดีมะคิดว่ามันคงจะไปไม่ไกลอ่ะอาจจะกำลังออกจากโรงแรมนี้ก็ได้ตอนที่เราชุลมุนกันอยู่มันอาจจะพาลุงเสียนฟงลงรีบไปไม่ได้การซะละไปคุณธงเร็ว
2: เราอยู่ที่นี่นะฮะ

0: น่าบอกเป็นโชคของเราทีเดียวที่เพนโนมาซะก่อนไม่อย่างงั้นแล้วก็พังพินาศหมดแน่
1: ยังดีนะครับที่เราต้านมันเอาไว้อีกทางแล้วนายก็เพนมาอีกทางสิ้นเคราะห์ไปที
2: สิ้นได้ยังไงเรายังไม่ได้อะไรเลย
3: ใช่แล้วเดี๋ยวตามหาไอ้นมไม่พบไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเอ๊ะฉันนึกอะไรได้อ่ะ
0: นึกอะไร
1: ก็ไอ้หนุ่มหน้ามนสองคนนั่นยังไงอีกคนมันจะต้องเป็นไอ้ทงแน่แน่โอ้ใช่แล้วเป็นมันจริงๆอ่ะ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนี
3: ่ใช่แล้วล่ะไม่มีใครหรอกรู้อย่างเงี้ยรอมันซื้อได้ปืนเก็บเสียงก็สิ้นเรื่อง
0: ทำอย่างนั้นได้ยังไงนะถ้ามันตายไปก็เท่ากับว่าเราถมเอาสิ่งที่เราต้องการไปด้วยนะสินะเราจะยังฆ่าใครไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากจับเป็น
1: แต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ขับขันจริงๆนะครับนายเราจะทำยังไง
0: หนี
3: ดูอ๋อนี่คือทางออกที่ดีที่สุดงั้นเหรอครับ
0: ใช่แล้วมีทางออกทางนี้เพียงทางเดียวเราจะมาทำเป็นใจใหญ่ที่ได้ฆ่าคนเป็นว่าเล่นนะไม่ได้เราจะฆ่ามันก็ต่อเมื่อเราได้ไมโครฟิล์มมาแล้วนั่นแหละเออไม่รู้ว่าป่านนี้ไมโครฟิล์มนั่นไปถึงฮ่องกงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้สิ
1: ผมว่าเราน่าจะกระทืบเข็นเอาความจริงจากไอ้แก่นั่นนะครับนาย
0: มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกทำไปก็เท่านั้นไมโครฟิล์มจะต้องอยู่ใกล้นมนั่นแน่นอนมันคงไม่รู้เลยซ้ำไปละมั้งว่ามีของสำคัญอยู่กับมัน
2: ในรูปแบบไหนครับ
0: ยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นพวกแหวนหรือไม่ก็นาฬิกาไมโครฟิล์มเป็นวัตถุชิ้นเล็กๆทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เราจะต้องตามมันมาให้ได้แม้จะเสี่ยงชีวิตทั้งชีวิตก็ยอมไม่อย่างนั้นแล้วก
1: ็กูพังเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับนาย
0: ไม่ห่วงได้ยังไงพวกมึงแต่ละคนทำงานไม่ได้เรื่องเลยจับมันแค่นี้ก็ทำไม่ได้ซะแล้วแล้วจะไปทำมา
3: เราทำเต็มที่นะครับไม่ใช่การทำงานที่เยอะแยะเราเองก็เสี่ยงตายไม่น้อยเหมือนกัน
0: เสี่ยงตายแต่พวกมึงก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่นั่นเองมันรอด

0: ต่ทุกครั้งที่มึงพลาดและจะให้เข้าใจว่ายังไงวะ
1: เราจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกครับนายเราสัญญา
2: ครับเราสัญญาครับ
3: เราสัญญาครับนาย
0: การทำงานของเราครั้งต่อไปจะต้องมีประสิทธิภาพรวดเร็วแม่นยำและแน่นอน
2: ครับนาย
0: อย่าลืมนะว่ายิ่งเราทำงานช้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเสียเปรียบมากเท่านั้นเมืองไทยเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราเพราะงั้นเราจะต้องรีบเร่งรวดเร็ว
1: เรียบร้อยและไม่ผิดพลาด
2: ครับนาย

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกียรติทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรา500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรา500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: มันรอดไปได้อีกตามเคยนะตัวสายเสมอหรือยังไงนะเนี่ย
1: ไม่หรอกเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงโอกาสอันควรของเราต่างหากโอกาสของเราจะต้องมาถึงแน่เพียงแต่ว่าเราจะต้องโยกย้ายออกไปจากโรงแรมนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเราจะแย่
0: เอายังไงดี
1: เดี๋ยวขึ้นไปปรึกษากันอีกทีก็แล้วกันนะพวกหนุ่มขายผ้าสามคนนั้นก็คงจะมีบ้านนอกเมืองแล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วน่ามันต้องห่วงหรอก
0: ห่วงนั้นมันต้องห่วงอยู่แล้วผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งที่มาด้วยกันน่ะก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนไทยสักเท่าไหร่นะก็จะพากันเสีย
1: เออน่าไหนๆเขาก็ตัดสินใจมาตามพ่อของเขาแล้วนี่เขาจะต้องทนได้จะมาทำเป็นซึมซึ้งๆได้ยังไงไม่ต้องกลัวแล้วว่างานนี้จะไม่สำเร็จนะเราจะต้องหาที่พักเอาไว้ก่อนรับรองได้เลยว่าผู้ของทันซึ่งมันไปไม่ไกลอย่างน้อยๆมันจะต้องจำหน้าของคุณได้แล้วมันจะต้องวนเวียนมาหาอยู่ดีอย่าหวั่นไปหน่อยเลย
0: แล้วไม่กลัวว่าเขาจะเจอลูกหลงอ่ะ
1: มันก็ต้องเจออยู่แล้วอย่ากลัวไปหน่อยเลยนะไม่มีใครอ่อนแอเลยสักคนนะแต่ละคนรู้แล้วแต่เหี้ยมหาญทั้งนั้นคุณไม่ดูกริยาท่าทางกับพวกเขามาหรือไง
0: ดูนั่นดูอยู่ละครับคุณลูกน้องครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่เห็นฝีมือพวกเขาเลยผู้หญิงน่ะจะไงๆก็คงเป็นผู้หญิงว่าอย่างขั้นแหละฮะจะไปสู้รบตบมืออะไรกับใครก็ได้แล้ว
1: แม่อย่าไปพูดอย่างนี้พวกเขาได้ยินใช่ไหมครับเป็นเรื่องแน่ๆโดยเฉพาะแอนนาเป็นผู้หญิงที่เก่งเอาการเหมือนกันนะดูจะคล่องแคล่วมากทีเดียวนี่ผมว่าในเชิงของการต่อสู้นะพวกนี้จะต้องเรียนมาแน่ๆ
0: โถ่เรียนมายังไงก็ตามทีเถอะนะถ้าไม่เคยลองใช้จะรู้ได้ยังไงว่าเก่งจริงหรือว่าเก่งปลอม
1: คุณน่ามองคนในแง่ร้ายอีกแล้ว
0: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะผมว่านักงานเนี่ยแต่จะต้องรับศึกหลายด้านซะแล้วล่ะด้านหนึ่งนะถันเซิงด้านที่สองสามและสี่จะต้องมาสู้รบกับความไม่เอาไหนพวกเรานี่เองผมละหวั่นใจนักล่ะ
1: เฮ้ยน่ามันต้องหวั่นหรอกยังไงมีผมอยู่ด้วยทั้งคนนะเล็กแค่ไหนก็จะกวนให้เข้าที่จนได้แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะมีแบ็กดีสักอย่างอะไรๆมันก็ดีไปหมดแล้วครับผม
0: จะเอายังไงก็เอาอ่ะ
1: เอางั้นเราขึ้นไปสัมภาษณ์กับพวกเขาเถอะครับนี่จะสายเกินไป
0: เชิญครับ

0: เป็นไงโทนี่ได้เรื่องอะไรมาบ้างล่ะ
1: นิดหน่อย
0: ไหนว่ายังไงนะ
1: เดี๋ยวแล้วนี่นายจุงเขาเป็นอะไรไปอ่ะ
0: ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะอย่าไปสนใจเลยยังไม่มีใครตายหรอกว่าเรื่องของนายดีกว่าไปถึงไหนแล้วล่ะ
1: ก็เห็นมันออกไปแล้ว
0: ใครออก
1: พวกนักล่าไงมันออกไปทางด้านหลังกว่าเราจะมาถึงนี่ก็เล่นเอาเหนื่อยเพราะรีบค้างดีนะที่ไม่ตายอยู่ในนั้น
2: ตายจริงทำไมซวยอย่างนั้น
1: ใครจะไปรู้อ่ะสงสัยไฟจะดับ
0: แย่จังเลยนี่ในบีกับในวายก็ออกไปดูลาดลาวอยู่นะทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้ก็ไม่รู้สิสงสารแต่คุณพ่อนั่นล่ะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
2: ้สัญญาณของถันเซิงเป็นยังไงพวกเราก็รู้ดีไม่ใช่เหรอลุงเสียนฟงจะต้องถูกมันซ้อมจนแทบรากเลือดนั่นแหละ
0: โธ่คนดีทำไมจะต้องตกเป็นเหยื่อของคนชั่วอยู่เรื่อยก็ไม่รู้
2: เพราะเราขัดผลประโยชน์กับมัน
1: นายตำรวจสองคนน่ะไปไหนอ่ะ
0: ลงไปตามพวกมันนั่นล่ะสงสัยจะคว้าน้ำเหลวอีกตามเคย
2: นั่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่เราจะทำยังไงต่อไปเราถึงจะตามลุงเสียนฟงได้นี่สิเป็นปัญหาที่เราจะต้องสาวกันต่อไป
0: อันที่จริงเราเองก็ทำไม่ถูกนะ
1: ทำอะไรทำไม่ถูกอ่ะ
0: ก็ให้นายจูนเอารูปของพ่อฉันไปถามใครต่อใครนะสิมันเลยรู้เลยว่าเรากำลังมาหาคนของเราคราวนี้ล่ะเห็นทีจะตามหามันยากซะแล้วเพราะมันจะตามล่าเราง่ายขึ้น
2: ใช่เธอพูดถูกแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ
0: ต้องรอปรึกษานายตำรวจสองคนนั้นก่อนเราเองก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับที่นี่มากนัก

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาถอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM Mass FM

0: ็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
1: Chiang Mai the most splendid city of culture
2: We love Chiang Mai
3: We love Thailand
1: Yes we love Thailand
4: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
0: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: Fora B
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งการเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

บกันที่นี่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอค่ะรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจสิสุดาชวชาติหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนั่นหมายถึงว่าสภาพอากาศเข้าเกณฑ์ฤดูฝนครบทางด้านปริมาณฝนและทิศทางลมพร้อมกับมีการคาดการณ์นะคะว่าปริมาณฝนรวมในปีนี้จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณ10%จากแนวโน้มเอลนิโยกำลังอ่อนในขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนและฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยค่ะในส่วนของแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนปีนี้คาดว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะคะและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทางTikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: การหัวเราะเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการคลายเครียดเมื่อหัวเราะความดันโลหิตการเต้นของหัวใจและการทำงานของกล้ามเนื้อจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพอหยุดหัวเราะระดับของมันจะลดลงต่ำกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่งทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายเต็มที่ถ้าหัวเราะอย่างเต็มที่สมองจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกยินดีและมีความสุขอารมณ์ขันจะกระตุ้นให้เกิดความปิติและความพึงพอใจส่งผลให้เกิดความสามัคคีและแก้ปัญหาได้ง่ายกว่า
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมติดตามทาง Facebook

0: ที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
0: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะนวดเพื่อสุขภาพเชิญนะคะแวะมาที่มีโชคพลาซ่าร้านชีวดีนวดเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนวดแบบประคบสมุนไพรเชิญค่ะแวะมาที่นี่ชีวดีนวดเพื่อสุขภาพจะนวดตัวนวดเท้าสามารถจองล่วงหน้าหรือ walk in เข้ามาได้เลยค่ะชีวดีนวดเพื่อสุขภาพอยู่ระหว่างร้าน I Love Phone และลานาวดีคลินิกภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
4: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
5: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
5: ่เมืองแห่งการเรียนรู้
4: เรียนรู้สู่มือมรดกโลก
5: ประชาชนเชียงใหม่

ัดเจดีย์หลวงวรวิหารพระอารามหลวงกลางใจเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่บนเนื้อที่กว่า32ไร่วัดแห่งนี้คือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาสร้างขึ้นในสมัยพญาแสนเมืองมาราวปีพุทธศักราช1928ถึง1945เดิมเรียกว่าราชกุฏาคารหรือวัดโชติการามโดยมีองค์เจดีย์ขนาดใหญ่กว้างด้านละ60เมตรสูงกว่า80เมตรในอดีตซึ่งนับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคเหนือณเวลานั้นองค์เจดีย์เคยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในสมัยพระนางจิรประภาเทวี

0: ให้ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งองค์แต่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาวัดเจดีย์หลวงไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะแต่ยังเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณ
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน EV Localization Synergy ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณเรือนละลิตาสวนอบจ.เชียงใหม่การจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงนวัตกรรมและนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประธานในพิธีเปิดนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรได้กล่าวหลังจากเข้าร่วมงานว่าอบจ.พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่าจะสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City และเมืองแห่งพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้มีนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่นายทิติพัฒน์บุญเรืองเลขานุการสภาอบจ.เชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยภายในงานมีการเสวนาพิเศษการสาธิตเทคโนโลยี EV และระบบ V2G รวมถึงการเปิดตัวและสาธิตการใช้งานตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตลอดจนการนำเสนอแนวทางใช้รถโดยสารสาธารณะ EV Bus ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย EV และพลังงานสะอาดในภาคเหนือซึ่งการจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดของประเทศค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่อีกหนึ่งแนวคิดจากหนังสือกลับด้านความคิด Deep Impact ของใครของมันทำไมต้องถามใครว่าคุณต้องการมีต้องการเป็นหรือต้องการเห็นอะไรในชีวิตคำตอบอยู่ที่ตัวคุณเองเสมอไม่มีใครสามารถลอกแบบความต้องการของใครได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จตามรอยเท้าเดิมของใครเลยหากต้องการเป็นใหญ่หากต้องการเป็นคนดีหากต้องการมีหน้ามีตาจงเป็นใหญ่เป็นคนดีเป็นคนมีหน้ามีตาในแบบฉบับของคุณเองเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของคุณย่อมต้องออกมาจากใจส่วนลึกของคุณเอง

0: ที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
2: ออกร่างใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสา
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaB มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ForaB จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ ForaB ดูแลสุขภาพที่ ForaB Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ ForaB Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ตันติยานันกาเมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

าวการศึกษาจากประชาชาติธุรกิจที่น่าสนใจนะคะยุคทองสาขามนุษยศาสตร์อาจกลับมาในเวลาที่ AI เฟื่องฟูค่ะ Reed Hastings ผู้ร่วมก่อตั้ง Netflix กูรูด้าน AI มาตั้งแต่ยุค80แต่ตอนนี้เขากลับคิดว่ามนุษยศาสตร์คือสาขาวิชาที่จะกลับมามีความสำคัญอีกครั้งค่ะReed Hastings ผู้ร่วมก่อตั้งอดีต CEO และประธานคณะกรรมการบริหารคนปัจจุบันของ Netflix เคยศึกษาด้าน AI และเป็นวิทยากรคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี1980แต่มาวันนี้เขากลับเชื่อนะคะว่าการปฏิวัติ AI ในปัจจุบันอาจนำไปสู่ยุคทองของสาขาวิชามนุษยศาสตร์อีกครั้งค่ะหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์จากโบดินคอลเลจในรัฐเมนสหรัฐอเมริการีดเฮสติงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดการปฏิวัติ AI ในยุคแรกที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดแต่คลื่น AI ในปัจจุบันแสดงให้เห็นสัญญาณของการพลิกโฉมตลาดแรงงานอย่างสิ้นเชิงตามที่เราเคยรู้จักและมันก็เปลี่ยนโฉมหน้าของการศึกษาด้วยเช่นกันนะคะเขากล่าวในรายการพอดแคสต์ Possibleแม้ว่าเฮสติงจะเลือกเรียนในสายสเต็มในระดับบัณฑิตศึกษาของตัวเองแต่เขากล่าวว่า AI จะทำในสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเปลี่ยนไปในอนาคตด้วยค่ะเขาบอกว่าสาขาสเต็มแทบจะยึดครองมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไปแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เราอาจจะได้เห็นก็คือการหมุนเวียนกลับไปสู่มนุษยศาสตร์และการทำความเข้าใจในส่วนผสมของประวัติศาสตร์และวรรณกรรมเขากล่าวเสริมด้วยนะคะว่าถ้าผมมีลูกวัย3ขวบในวันนี้ผมจะทุ่มเทเป็น2เท่าให้กับทักษะทางอารมณ์ความคิดเห็นของเฮสติงได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับตลาดแรงงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะโดยสัดส่วนของการประกาศรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีที่เปิดรับผู้มีประสบการณ์ 2-4 ปีลดลงเหลือ 40% ในช่วงกลางปี2025จากเดิม 46% ในช่วงกลางปี2022ตามข้อมูลจากเว็บไซต์หางาน Indeed ค่ะบอริส เชอร์นีย์ผู้สร้างโคลดโค้ดของ Anthropic เคยทำนายไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2026นะคะว่าชื่อตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์อาจจะถึงขั้นสูญพันธุ์ภายในสิ้นปีนี้เนื่องจากเครื่องมือ AI จะมอบความสามารถในการเขียนโค้ดให้กับพนักงานทุกคนในส่วนของเฮสติงเขายังคงกังขาว่า AI จะเข้ามาแทนที่วิศวกรซอฟต์แวร์ที่เป็นมนุษย์ได้ทั้งหมดจริงหรือไม่เขาบอกว่ามีโอกาสสูงที่แม้ว่าหลายบริษัทจะลดการจ้างงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ลงแต่ก็จะมีโอกาสอื่นๆอีกมากมายสำหรับซอฟต์แวร์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามเฮสติงได้ลงเงินส่วนตัวเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ว่ามนุษยศาสตร์จะมีความสำคัญมากขึ้นในปีต่อๆไปค่ะเมื่อปีที่แล้วผู้ร่วมก่อตั้ง Netflix ผู้นี้ได้บริจาคเงิน$50 ล้านให้กับ Bowdoin College ซึ่งเป็นสถาบันเก่าของเขาเพื่อก่อตั้ง Hastings InitiativeFor AI and Humanity โดยเงินทุนนี้นะคะจะช่วยให้โบดินสามารถจ้างคณาจารย์ใหม่ได้10ท่านและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ที่มีต่อสังคมนั่นเองค่ะเว็บไซต์ของโครงการในโบดินได้ระบุว่าเป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมให้ผู้นำรุ่นต่อไปสามารถรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่เกิดจาก AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบแม้ว่าเฮสติงจะคาดการถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการศึกษาและการทำงานในด้านนี้นะคะแต่เขาก็ยังคงมองโลกในแง่ดีค่ะว่าบทบาทของ AI จะทำให้โลกดีขึ้นเขาบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งและผมคิดว่ามันจะนำพาเราเข้าสู่ยุคแห่งความมั่งคั่งล้นเหลือเฮสติงได้กล่าวไว้ค่ะ Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่คว้า2รางวัลระดับนานาชาติจากงาน ISP 2026ณจังหวัดภูเก็ตในงาน NICE 2026นักเรียนวารีเชียงใหม่ได้สร้างผลงานได้ดีในการแข่งขัน International Student Project Excellence Award โดยได้รับ2รางวัลได้แก่สาขาชีวภาพรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมไฮโดรเจลได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาทสมาชิกประกอบด้วยน้องอาจารีอินทองเคียงดาวเกษมรัตน์และพิมพ์นิพาตั้งวงศาคณากุลส่วนสาขากายภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ผลงาน Skill Fibroin Hydrogel ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทสมาชิกประกอบด้วยน้องจิตคีรีทวีปสิรินถาวรและอนัทพัฒน์มีเกียรติชัยกุลที่ปรึกษาโครงงานมาสเตอร์วิวัฒน์สุธนาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานดังกล่าววารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริม
0: มนมสดคุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่ 8:30 น.จนถึงบ่าย 3:00 น.ณโรงแรมแกลนปาแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053093447ต่อ18หรือ093-138-9231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ

0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
1: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
0: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
1: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
1: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
1: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศ

0: ชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening.

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทวิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เชียงใหม่เร่งรัดกระบวนการขอใช้พื้นที่กรมป่าไม้ภายในปี2571คาดเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายภายในปี2572ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัชติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยมีนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรให้การต้อนรับในที่ประชุมตัวแทนภาคประชาชนได้อธิบายถึงความจำเป็นต่อการจัดสร้างแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลายเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนซึ่งประกอบอาชีพปศุสัตว์ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ปัญหาน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงปัญหาสัญญาณคลื่นโทรศัพท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยปัจจุบันอำเภอแม่อ่อนมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก2แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง7แห่งโครงการการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายได้เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำรายงานแล้วแต่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดสรรพื้นที่และการขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในการก่อสร้างซึ่งจะเร่งรัดกระบวนการให้แล้วเสร็จภายในปี2571และเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี2572เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนอ่างเก็บน้ำแม่ลายเป็นโครงการที่กรมชลประทานเริ่มศึกษาออกแบบมาตั้งแต่ปี2544โดยออกแบบแล้วเสร็จในปี2555ตัวอ่างเก็บมีลักษณะเป็นเขื่อนดินโซนไทป์พื้นที่ก่อสร้าง788ไร่เมื่อแล้วเสร็จจะมีความจุ 5.54 ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2,900 ไร่406ครัวเรือนภายใต้งบประมาณ785ล้านบาทระยะเวลาการก่อสร้างระหว่างปี2573ถึง2576จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธอ
11: ไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากคันคลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
12: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: you're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

คำอวยพรของคนทั้งคู่ที่กำลังจะเดินทางไปใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับในอนาคตข้างหน้าแน่นอนครับซึ่งทางแต่ละคนก็จะมีทางเลือกที่ตัวเองอยากจะเลือกและอยากจะเจอนะครับก็ขอให้เราทั้งคู่นั้นโชคดีได้เจอคนที่ดีได้เจอคนที่ได้รักอย่างสมใจนะครับและนี่คือแท็ตทูคัลเลอร์ครับขอให้เราทั้งคู่โชคดีก่อนหน้านู้นใจดวงน้อยครับจากปามี่ลงไปถึงค้างคาจากเลดี้ปลางนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นในชั่วโมงกับเอเชียเซเว่นและปลายกนกพรด้วยกับสาธุนะฮะวันนี้18พฤษภาคมนะครับในช่วงของสัปดาห์ใหม่สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้อากาศสดใสสบายใจมากนะฮะดอยสุเทพเนี่ยนะฮะเป็นสีจริงๆครับหูฟังมองเห็นชัดเจนมีความสุขมากครับเวลาได้เห็นดอยสุเทพที่แบบเคลียร์ไม่ต้องมีอะไรมาบดบังนะฮะพร้อมกับสามารถที่จะสูดอากาศที่อย่างเต็มปอดกันด้วยนะครับในช่วงจันทร์วันนี้นะฮะช่วงวันจันทร์ครับเรายังคงส่งต่อเพลงพร้อยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับที่เชียงใหม่ Radio Fresh and Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงด้วยนะครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็ในชั่วโมงนี้เรามาพร้อมกับ Global House นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรามีแคมเปญพิเศษนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่รักบ้านเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุบราคาท้าสายฝนนะฮะสินค้าหลากหลายชิ้นด้วยกันนะครับพร้อมให้คุณได้ไปช้อปปิ้งแล้วก็เลือกซื้อกลับบ้านกันนะคุณผู้ฟังฮะและวันนี้ถ้าคุณซื้อ10,000ครับรับคืน 2,000 เมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทนะครับสมาชิก Global Club ใช้ 9,000 คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสดได้อีก 1,500 บาทด้วยและรับคูปองส่วนลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทครับเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official นะครับคุณผู้ฟังแวะมากันที่ Global House ทุกสาขาครับสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาอำเภอฝางด้วยรวมไปถึงการช้อปปิ้งทางออนไลน์ที่ globalhouse.co.th นะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

ือว่าเป็นความรู้สึกของคนที่อาจจะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยอารมณ์มันไม่ค่อยอยู่กับที่สวิงไปสวิงมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคุณผู้หญิงหรือสตรีทุกท่านนะฮะคุณผู้ฟังในทุกๆเดือนเนี่ยเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าวันนั้นของเดือนนะฮะจากน้องก้อยอรัชพรแล้วก็ V Violet Vautier นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังและแน่นอนครับผู้ฟังฮะพูดถึงเรื่องของอาการเจ็บปวดอาการปวดอะไรแบบนี้นะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องของวันนั้นของเดือนเพียงอย่างเดียวนะเราพูดถึงเรื่องของคนที่ชอบออกไปใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นไปออกกำลังกายนะฮะหรือว่าไปทำกิจกรรมนะฮะโดยที่ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับแน่นอนฮะวันหนึ่งคุณทำงานอย่างเต็มที่คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กิจกรรมอย่างเต็มที่นะฮะแต่พอพักร่างกลับมาเช้าอีกวันอ้าวนะฮะร่างกายไม่รักดีครับมีอาการปวดบวมอักเสบนะฮะบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นหรือข้อต่อนะครับจะขยับนี่ขยับหน่อยก็ทรมานมันขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้นะฮะเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยที่ตรงจุดอย่างPrinil 2 X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอลฟีเนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะและพิเศษคือใช้งานได้ง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังเพียงแค่ทาบริเวณที่คุณมีอาการวันละ2ครั้งนะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายผิดจังหวะนะฮะPrinil 2 X Gel ครับพร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับPrinil 2 X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านครับโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: แจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

็นบุคคลที่จะบอกว่าหายสับสนจากวงการก็ไม่เชิงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่เดี๋ยวว่าเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่เขาอยู่ที่วัดนะฮะอยากไปเจอก็ไปงานกฐินไปงานทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมักจะเจอครับพี่บี้ของเรานะฮะและนานๆทีครับที่บี้จะได้ออกจากวัดนะฮะมาเจอผู้เจอคนบ้างนะฮะแล้ววันนี้เขาก็ส่งเพลงนี้มาครับสำหรับบี้สุกริตกับอู้ปะจ้างนั่นเองฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากพลเชษนะครับกับ My Music นั่นเองฮะขอไป My Magic นั่นเองครับแล้วขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้ใครที่กังวลเรื่องของน้ำหนักนะฮะหรือภาวะน้ำหนักเกินรวมไปถึงโรคอ้วนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดโรคหลายโรคอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับโรคระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมไปถึงโรคมะเร็งด้วยนะฮะวันนี้เองทางโรงพยาบาลลานาเราให้ความใส่ใจแล้วก็สนใจนะครับจึงเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากด้วยการยกระดับการรักษาโรคอ้วนนะครับกับภาวะน้ำหนักเกินโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องนะครับซึ่งที่ศูนย์เนี่ยเราจะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับในการดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะฮะเมื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นน้ำหนักลดลงครับโรคร่วมต่างๆมันก็ลดลงตามไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถเข้าเกณฑ์นี้ได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังก็จะมีอยู่3เกณฑ์ด้วยกันครับก็คือ1คนที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ครับตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปหรือ2นะครับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ตั้งแต่ 32.5 ขึ้นไปร่วมกับมีโรคร่วมที่เกิดจากภาวะอ้วนนะครับและแบบที่3ก็คือผู้ที่มีค่า BMI ตั้งแต่ 27.5 ถึง 32.5 แล้วก็มีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการใช้ยากินหรือยาแต่ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ก็สามารถเข้าเกณฑ์ได้เช่นกันนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานาเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ lana-hospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเตรียมดันข้อเสนอเอกชนเข้าครม.แปลงสู่แอคชั่นแพลนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลมีข้อสั่งการให้นำข้อเสนอจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเวทีดังกล่าวมีผู้บริหารจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมทั้งภาคธนาคารโรงแรมท่องเที่ยวก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พลังงานปิโตรเลียมเกษตรค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรัฐบาลต้องการให้ข้อเสนอจากภาคธุรกิจเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโฆษกรัฐบาลระบุว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนจะถูกจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปพร้อมเน้นว่าการรับฟังครั้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะมิติธุรกิจแต่ครอบคลุมถึงผลประโยชน์ของประชาชนทุกระดับสำหรับประเด็นสำคัญที่ภาคเอกชนเสนอประกอบด้วยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่อาทิอุตสาหกรรมดิจิทัลพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนรวมถึงข้อเสนอด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในระบบเศรษฐกิจเสริมเสถียรภาพด้านพลังงานและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคเกษตรนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้ปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและดึงดูดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศซึ่งจะช่วยต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI ไฮเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมองว่าจะช่วยสร้างตำแหน่งงานทักษะสูงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงอาชีพใหม่และช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ SME รวมถึงกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและชุมชนท้องถิ่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโม เราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัต

0: the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะร้อยเอกหญิงพัฒดารัสทองเสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องในส่วนของสิทธิประโยชน์รัฐบาลสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้สนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนสะท้อนความพยายามของภาครัฐในการสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม

0: มองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอทั้งขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดี

0: ทรายทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
8: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
9: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
10: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
11: สยามทีวี
12: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
10: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
11: สยามทีวี
8: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเช่นเคยนะคะวันดีๆของคุณเบรกมื้อเที่ยงมีเพลงเพราะฟังสบายจากรายการของเราให้ได้ฟังนะคะวันนี้มี 70s กันเต็มทุกเพลงเลยนะคะ Brewer and Chipley กับเพลง One Choke Over the Line แล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Three Dog Night กับเพลง Joy to the World นะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งน่าฟังสำหรับวง Three Dog Night นะคะอยู่ที่นี่ด้วยกันพร้อมกับเรื่องราวต่างๆนะคะช่วงนี้เรื่องราวของสภาพเศรษฐกิจนะคะก็ย่ำแย่นะคะหลายๆเรื่องหลายๆที่ก็ได้มีการลดดอกเบี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารสงเคราะห์นะคะทอส.นะคะก็ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.01% ต่อปีกรรมการผู้จัดการเปิดเผยว่าจากสาเหตุการที่รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางรถไฟมักกะสันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะก็เลยได้มีการลดดอกเบี้ยให้กับลดดอกเบี้ยนะคะ 0.01% ต่อปีนะคะรายละเอียดต่างๆนั้นก็สอบถามได้ค่ะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.

0: สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer ASUS และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูสองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกเพลงของจอห์นทราโวลตาให้คุณได้ฟังกันค่ะเป็นเพลงที่จอห์นทราโวลตานำมาคัฟเวอร์ใหม่เรามาร้องใหม่นะคะของเดิมเขาก็คือแกรี่เบนสันเขียนไว้ตั้งแต่ปี1973แล้วก็ออกเป็นซิงเกิลแรกออกมาแต่ไม่ได้รับความนิยมนะคะพอปี1976จอห์นทราโวลตานำมาขับร้องใหม่นะคะในอัลบั้มของเขาอัลบั้มชุดที่2แล้วก็มีซิงเกิลแรกจากอัลบั้มที่2ของเขาก็คือเพลงนี้แหละค่ะเพลงที่ชื่อ Let Her Rain นะคะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในอเมริกาขึ้นไปอยู่อันดับที่10เลยนะคะถือว่าจอห์นทราโวลตากับอัลบั้มชุดที่2มีเพลง Let Her Rain เพลงนี้เป็นเพลงยอดนิยมอันดับ1อันดับแรกของอัลบั้มชุดที่2นะคะแต่ว่ายังไม่ขึ้นถึงอันดับ1อยู่สูงสุดแค่อันดับ10ในอเมริกาค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
2: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569 ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: มาฟังเรื่องราวจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อแสดงความยินดีกับผู้ที่แข่งขันชนะเราในการแข่งขันทุกชนิดที่มีเราเป็นผู้ร่วมแข่งขันด้วยถ้าเราแพ้และมีผู้ชนะเราต้องแสดงสปิริตของนักกีฬาด้วยการแสดงความยินดีกับคนที่ชนะอย่าอิจฉาอย่าแสดงความโกรธหรือโทษใครๆเลยนอกจากจะไม่น่าดูแล้วยังเหมือนเด็กๆเจ้าอารมณ์ที่ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วใครเขาจะชอบคนแบบนี
1: ้ Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

Triple Track 3 in 1 วันนี้เริ่มต้นที่เสียงร้องของ T-Set นะคะเพลง Barberami ค่ะเพลงที่2เป็นเพลงของ Jefferson Airplane กับ Somebody to Love เพลงที่3เป็นเพลงของ Stevie Wonder เพลง Yes to Me Yesterday Yes to You 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

วันนี้เวลาของรายการ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องส่งท้ายด้วยโคตรดีๆก่อนจากกันนะคะทำให้คืนวันสดใสขึ้นด้วยแสงแห่งความขอบคุณ Beautiful Sound ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการเที่ยงวันพรุ่งนี้พบกันกับเพลงเพราะฟังสบายเหมือนเช่นเคย Beautiful Sound กันทิตาประสิทธิ์ธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดตัวลูกมะลายเกิดใหม่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโชว์ศักยภาพความสำเร็จด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าประกาศเปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุดลูกมะลายเพศเมีย1ตัวเผยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเดินคลอเคลียไม่ห่างแม่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความน่ารักอย่างใกล้ชิดแล้ววันนี้ณสวนแสดงสัตว์แอฟริกานายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่านับเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่น่ายินดีของทางสวนสัตว์ที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นลูกมะลายเพศเมียจำนวน1ตัวซึ่งเกิดเมื่อวันที่15เมษายน2569ที่ผ่านมาโดยเป็นลูกที่เกิดจากแม่มะลายอายุ7ปีและพ่อมะลายอายุ9ปีปัจจุบันได้รับการเลี้ยงดูและเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์และผู้ดูแลสัตว์จากการติดตามพบว่าลูกมะลายมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงร่าเริงตามวัยสามารถเดินคลอพยาและกินนมแม่ได้ตามธรรมชาติโดยมีแม่มะลายคอยเฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งการให้กำเนิดสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ส่งผลให้ปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีมะลายอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น5ตัวรวมลูกมะลายตัวใหม่สำหรับลูกมะลายตัวน้อยนี้ยังไม่มีการตั้งชื่อโดยทางสวนสัตว์มีแผนที่จะจัดกิจกรรมพิเศษเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมสนุกและมีส่วนร่วมในการโหวตตั้งชื่อเพื่อชิงรางวัลในเร็วๆนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและเด็กๆมาสัมผัสความน่ารักรวมถึงถ่ายภาพความประทับใจได้ที่บริเวณสวนแสดงสัตว์แอฟริกาได้ทุกวันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

วัสดีบ่ายค่ะมาแล้วนะคะคุณฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้ช่วงเช้าแวบค่ะไม่ได้มาจัดรายการตอนเช้าแต่บ่ายนี้นั่งสแตนด์บายเหมือนเดิมนะคะช่วงเช้ามีภารกิจเล็กน้อยเป็นภารกิจเพื่อสุขภาพตัวเองก็เลยจำเป็นต้องเปิดเพลงทิ้งไว้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันแบบเต็มที่เลยกับช่วงเช้านะคะแล้วก็บ่ายนี้ทุกอย่างเรียบร้อยเข้าสู่โหมดปกติแล้วก็กลับมานั่งจัดรายการเหมือนเดิมอากาศบ่ายนี้ร้อนมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเป็นการต้อนรับฤดูฝนที่ร้อนสุดๆไปเลยวันนี้พบกันวันจันทร์18พฤษภาคม2569เข้าสู่ฤดูฝนกันมาหลายวันแล้วเหมือนกันค่ะพอเข้าฝนปุ๊บฝนหายทันทีทันใดและที่แน่ๆคือบ่ายนี้อากาศร้อนจัดเลยทีเดียวในโซนของเชียงใหม่34องศาเซลเซียสนะคะโอกาสที่จะมีฝนตกประมาณ 5% เท่านั้นไม่รู้ว่า 5% นี้จะไปตกที่ไหนบ้างแต่ที่แน่ๆคือร้อนจริงๆเมื่อคืน 2-3 ทุ่มยัง33องศาเลยคิดดูเถอะว่าร้อนหนักแค่ไหนช่วงนี้ก็อาจจะต้องพึ่งพาในส่วนของเครื่องปรับอากาศให้เย็นใจกันไปเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากๆเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้กับเพลงสากลเพราะๆด้วยกันค่ะแซมสมิธเพลงนี้กับ I'm Not The Only One และ Adam Levine จาก Maroon 5นะคะกับ Lost Star นั่นเองเพิ่มเติมความสุขของการฟังเพลงช่วงบ่ายกับวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้ได้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มีเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยและวันนี้เท่าที่เห็นนะหลายๆคนก็บอกว่าเช้าที่วุ่นวายมากๆเพราะว่าเป็นการเปิดเทอมใหญ่แล้วก็เปิดเทอมแบบ 100% ทุกโรงเรียนวันนี้เปิดเทอมหมดเลยแล้วก็รถติดหนักหน่วงมากหลายเส้นทางกันเลยทีเดียวค่ะก็ฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเข้าสู่โหมดปกติของการเปิดเทอมแล้วล่ะก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมานิดนึงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดออกจากบ้านสายแค่5 นาที10นาทีนี้อาจจะออกจากบ้านสายแค่5 นาที10 นาทีนี้อาจจะไปถึงโรงเรียนช้าอาจจะไป

กันได้สบายใจกันไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยังไม่มาฝนยังไม่มีเลยนะคะทนร้อนนิดนึงกันละกันค่ะฟังเพลงให้เย็นใจกันไปกับบ่ายของวันจันทร์วิชคาลิฟาเพลงนี้กับซีอยู่อเกนค่ะ

Come on your love ค่ะคุณผู้ฟังจากเลวิสคาปาดีเพลงคุ้นเคยที่เราเปิดบ่อยๆด้วยนะคะก่อนนั้นมี Passenger และ Echeran กับ Let Her Go และ Wiz Khalifa กับ Cherry Puss กับ CEO Again จาก Fast and Furious นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับ30นาทีแล้วค่ะแดดช่วงบ่ายนี้ไม่แผ่วจริงๆคุณผู้ฟังยิ่งร้อนหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะคะฝากให้จิบน้ำระหว่างวันบ่อยๆค่ะเพราะว่าน้ำทำให้เรารู้สึกสดชื่นได้ในวันที่อากาศร้อนจัดแบบนี้นะคะและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือรับพร้อมในการดูแลรถคุณเสมอมีปัญหาเรื่องของการใช้งานนะคะแอร์ไม่เย็นบ้างมีปัญหาเรื่องยางปัญหาเรื่องของไฟต่างๆนานาให้เราดูแลคุณได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่พร้อมเช็ครถคุณให้ชัวร์ให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งการเช็คระยะที่ศูนย์บริการของ Toyota ทุกครั้งไม่ได้ดูแลแค่รถของคุณค่ะแต่กำลังสะสมสิทธิประโยชน์ให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์มากมายกับ Toyota เชียงใหม่ของเรานะคะกับโปรแกรม TCFR Plus นั่นเองเช็คระยะทุก6เดือนหรือว่า 10,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนสะสมระดับสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ด้วยกันนะคะขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุดถึง8ปีหรือ 225,000 กิโลเมตรและยังรับส่วนลดค่าไหลและเคมีภัณฑ์สูงสุดถึง 15% ค่ะยิ่งดูแลรถสม่ำเสมอคุณก็ยิ่งได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นนะคะและรถคุณก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลารถเสียกลางทางด้วยค่ะพิเศษสมัครสมาชิกของ TCFR Plus ตอนนี้รับส่วนลดทันที100บาทด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมใช้บริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณคิดถึงการดูแลรถแล้วก็คิดถึงรถ Toyota คันใหม่ไว้ใจเราได้กับ Toyotaเชียงใหม่ยินดีให้บริการทุกวันนะคะส่งท้ายเบรกนี้ด้วยลิซ่ากับดรีมค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ของ Arena Grande เพลงนี้กับ Supernatural นะคะก่อนนั้นมีเรม่ากับครัมดาวด้วยและตอนนี้ก็บ่ายโมงกับ45นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz เป็นเพื่อนคนฟังกับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันกันด้วยค่ะแป๊บเดียวก็เข้าสู่ครึ่งหลังของพฤษภาคมจะบอกว่าเหลือแค่2วีคเท่านั้นที่จะใกล้จะหมดแล้วสำหรับเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะไปไวเลยแล้วก็เดือนหน้าก็จะเข้าสู่ช่วงประมาณกลางๆปีแล้วล่ะไวทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของการใส่แขนดอกใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็รีบไปเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นกับการใส่แขนดอกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหลายคนก็เตรียมดอกไม้เตรียมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวเพื่อจะไปใส่แขนดอกกัน1ปีมี1ครั้งซึ่งไทม์ไลน์ของปีหน้ามาแล้วนะคะปีหน้าจะใส่แขนดอกช้ากว่านี้นิดนึงก็คือประมาณต้นเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะก็จะมีเวลาในการเตรียมค่อนข้างเยอะเขาวางแผนกันเป็นปีๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นปีนี้ใครที่ไม่อยากพลาดเดินเวลาแค่2วันอย่าลืมเตรียมตัวไปใส่แขนดอกกันด้วยกันละกันนะคะเฮดบอดี้เพลงนี้บ้างกับ True Love ค่ะ

จาก listener ค่ะคุณผู้ฟังกับจอยนายนะคะก่อนนั้นมีจีซูกับ Earthquake และ Hebrew กับ True Love พูดถึงแผ่นดินไหววันนี้ช่วงสายๆที่คุณผู้ฟังก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวสั่นสะเทือนถึงกรุงเทพเลยแต่เชียงใหม่น่าจะไม่รู้สึกหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เห็นมีใครโพสต์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะแผ่นดินไหวที่เมียนมาค่ะขนาด 5.3 ลึก10กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมียนมาทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรอาคารสูงในกรุงเทพเชียงใหม่ลำปางรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายขณะที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนหลายพื้นที่อาคารสูงในกรุงเทพทั้งบางรักหลักสี่ปทุมวันสาทรกรุงเทพแล้วก็หลายพื้นที่ระบุว่ารู้สึกสั่นไหวแบบเบาๆเวียนหัวน้ำโยกเล็กน้อยซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกแต่ว่าพี่เทินไม่รู้สึกเลยณเวลานั้นน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแผ่นดินไหวในครั้งนี้ 5.3 เนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์ในการแจ้งเตือนของเซลพอดแคสต์ซึ่งจะแจ้งเตือนเมื่อมีขนาดมากกว่าหรือว่าเท่ากับ 6.0 ริกเตอร์นั่นเองค่ะก็เลยไม่มีข้อความใดๆแจ้งเตือนมาก็สั่นไหวแบบเบาๆจะทำให้หลายคนถ้าเกิดรู้สึกก็คือจะมึนๆเล็กๆเท่านั้นนะคุณผู้ฟังก็โชคดีที่ไม่ได้มีแรงสั่นสะเทือนอะไรมากมายนั่นเองค่ะแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าเพราะว่าในส่วนของจราจรเชียงใหม่แจ้ง18ถึง19พฤษภาคมเริ่มวันนี้นะคะตั้งแต่20นาฬิกาถึงตี4จะมีการปิดกั้นขวนเหล็กค่ะเพื่อประดับตกแต่งเตรียมความพร้อมในการจัดงานเชียงใหม่พราม2026โดยจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกนั่นเองค่ะก็จะมีการตกแต่งต่างๆนานาเพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับเทศกาลเชียงใหม่พรามในปี2026นั่นเอง20นาฬิกาถึงตี4ใครใช้เส้นทางนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนกันละกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะชั่วโมงแรกของเรากับเพลงสากลเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงหน้าเพลงเพราะฟังสบายกับเพลงไทยกันบ้างนะคะส่งท้ายได้งานของเสียเพลงนี้กับ Unstoppable ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2:00 ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการแพทย์ยืนยันยังไม่พบการระบาดโรคอีโบลาในไทยแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก DR คองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดสำหรับการรักษาปัจจุบันยังคงเน้นการดูแลตามอาการแต่มียารักษาเฉพาะบางชนิดที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้โดยเฉพาะในอีโบลาบางสายพันธุ์รวมถึงมีวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ควบคุมการระบาดในต่างประเทศบางพื้นที่แล้วอย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะยังปลอดการระบาดโรคอีโบลาแต่กรมการแพทย์จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai RadioFreshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัย

0: รวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: You're listening.

ข้าสู่ชั่วโมงที่2และค่ะคุณฟังงานข่าวของลิปตางานเก่ากว่านั้นเนี่ยไม่ใช่งานของลิปตาเป็นของ The Peach Band แต่ว่าร้องในเวอร์ชันของลิปตาเพลงนี้กับวอนนะคะก่อนหน้านั้นมีมาทีมินชี่แล้วก็พัทวรพัฒน์กับเหลือหัวใจค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงไทยเพราะๆเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ของเรานะคะมาถึงงานของศิลปินลูซูปับบ้างไม่มีมาตรฐานค่ะ

จาก Freehand เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบนะคะถูกค้นพบด้วยคนที่ใจดีกับเรามันก็จะเป็นความสุขเล็กๆของความรักได้นนทนนและโยบอยทีเจกับกลัวลืมค่ะและเลอสป๊อปกับไม่มีมาตรฐานตอนนี้บ่าย2กับ28นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยใครๆก็ป่วยกันเยอะมากเลยทีเดียวไปโรงพยาบาลทีหนึ่งนี่คนเยอะมากต้องต่อคิวนะคะต้องทรมานตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะเมื่อว่าเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่งเช่นทำใบขับขี่หรือว่าจะไปสมัครงานที่ไหนบางทีต้องมีใบรับรองแพทย์นั่นเองค่ะวันนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมาพร้อมกับการตรวจสุขภาพพร้อมใบรับรองแพทย์ด้วยค่ะรวดเร็วได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ให้บริการโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออัตราค่าบริการสมัครการทำใบขับขี่120บาทใบรับรองแพทย์ท่าโรค220บาทสมัครนักศึกษาราคาเริ่มต้น350บาทและสมัครงานราคาเริ่มต้น600บาทซึ่งรวมค่าบริการในเวลาทำการแล้วราคาสมัครผู้ให้บริการสัญชาติไทยซึ่งราคาจะแตกต่างตามรายการตรวจของแต่ละสถาบันและก็บริษัทนั่นเองค่ะตรวจให้ละเอียดยิ่งขึ้นเวลาไปทำงานจะได้สบายใจสอบถามเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมมารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2187นะให้บริการทุกวัน8นาฬิกาถึง16นาฬิกาตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์หรือว่าจะเป็นตรวจสุขภาพสมัครงานตรวจสุขภาพสมัครน้องนักศึกษาทำใบขับขี่ใช้บริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอตรวจง่ายรวดเร็วได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ใครๆก็ใกล้หมอนะคะเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะเงินจากสลับคิสเพลงนี้บ้างไม่มีที่ยืนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ม่ใช่คนรูปหล่อไม่ใช่คนเสียงดีแต่ก็เต็มใจจะร้องเพลงนี้ให้เธอนะคะฟิลโลฟิลโลค่ะเพลงนี้เพลงรักเพลงหนึ่งและงานจากพลัสวันกับแช่งนะคะตอนนี้บ่าย2กับ43นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเป็นเพื่อนคุณฟังกับการทำงานครึ่งหลังของวันพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนด้วยนะคะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับความมั่นใจไม่ว่าทรงไหนก็เอาอยู่ค่ะคุณอยากจะได้วิกผมแบบไหนแวะไปเลือกกันได้กับวิกผมไฮยูนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้แล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนและเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมลุคของเราให้ดูดีได้ในทุกมุมมองหรือว่าใครจะไปออกงานและอยากจะได้ผมสีสวยบางทีผมสั้นอยากจะได้ลุคผมยาวไม่ต้องร้อยผมยาวเลยค่ะใส่วิกผมสมัยนี้ดูดีแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยทีเดียวเหมาะสำหรับทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีและโปรโมชั่นในช่วงนี้ค่ะลดโทษเซลจัดหนักพิเศษมากกว่า 40-60% นะคะใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือแล้วก็ทอไรผมวิกผมสวยพลิ้วเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใส่วิกที่เนียนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบามากหรือว่าท่านที่อยากจะได้ผมแบบสวยได้ดั่งใจอาจจะออกงานที่ต่อไปไปงานโน่นงานนี้ก็อยากจะดูดีใช่ไหมคะต้องการใส่แบบไหนสามารถที่จะแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปลองสวมกันได้จะได้รู้ว่าแบบนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่านะที่ร้านของเรานั่นเองค่ะพร้อมให้บริการทุกวันนะคะกับวิกผมไฮยูนั่นเองสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage ของเรา ไฮยูวิกได้เลยค่ะ HIYOUWIGS นะคะชื่อ Hi You Week นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Facebook ของเรามีรีวิวให้คุณได้ดูทุกส่งกันเลยทีเดียวแล้วก็มีสินค้าพร้อมส่งให้คุณได้เลือกสบายๆหรือว่าท่านที่ต้องการอยากจะแวะไปที่หน้าร้านของเราเปิดทุกวันนะคะ 9:30 น. ถึง 19:00 น. สาขามีโชคนั่นเองค่ะแวะไปดูรีวิวกันได้หรือว่าแวะไปดูวิกผมสวยๆเสริมความมั่นใจกันได้แน่นอนกับวิกผม Hi You สอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้นะคะ0918583613ค่ะ0918583613และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Hi You Week ได้และคุณจะมีรอยยิ้มแล้วก็มีความมั่นใจทรงไหนก็ดูดีเลือกได้จะเป็นผมสั้นจะเป็นผมยาวหรือว่าทรงไหนก็มีให้คุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมได้กับวิกผม Hi You เชียงใหม่ได้นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะงั้นจากรูปท็อปเพลงนี้บ้างจะเลิกซ่อนเธอไว้ในเพลงค่ะ

ื่อนสนิทจะขอใช้สิทธิ์พูดว่ารักเธอออกไปจะได้ไหมจริงๆเป็นเพื่อนอย่างแบบเดิมและดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะขยับฐานะหรือว่าเปลี่ยนแปลงมันบางทีก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วล่ะวันนี้อย่าลืมนะคะสี่สามห้าโมงเย็นไปต้นไปนี้รถแน่นทุกที่โดยเฉพาะจุดที่นักมีการก่อสร้างจุดที่มีการทำโน่นทำนี่ช่วงปิดเทอมไม่ทำมาทำตอนเปิดเทอมก็ยุ่งเหยิงนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังตอนเช้านี้ได้ข่าวว่ารถแน่นทุกเส้นทางเลยทีเดียวตอนเย็นนี่ก็คงจะไม่เบานะไม่เบาแน่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับรถเยอะกันนิดนึงแล้วกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Potato เพลงนี้กับยินดีค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ EU ไฟเขียววีซ่าคาสเคดมาตรการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกคนไทยในการขอวีซ่าเชงเก้นกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569คณะกรรมาธิการยุโรป European Commission อนุมัติมาตรการวีซ่าคาสเคดสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น Short Stay ณสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกเชงเก้นในประเทศไทยโดยมาตรการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นและมีประวัติการเดินทางที่ดีช่วยลดความจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าบ่อยครั้งทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่คนไทยวีซ่าคาสเคดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับและใช้วีซ่าเชงเก้นอย่างถูกต้องมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง multiple entry ที่มีอายุยาวขึ้นตามลำดับดังนี้วีซ่าอายุ1ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่า1ครั้งและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องใน2ปีก่อนหน้าวีซ่าอายุ2ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าอายุ1ปีและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน3ปีก่อนหน้าวีซ่าอายุ5ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าอายุ2ปีและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน4ปีก่อนหน้าอย่างไรก็ดีวีซ่าคาสเคดไม่ใช่การยกเว้นการตรวจลงตราดังนั้นการขอวีซ่ายังมีกระบวนการเช่นเดิมไม่มีการผ่อนปรนเงื่อนไขและผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องรักษาประวัติการเดินทางที่ดีรวมถึงเคารพกฎหมายของประเทศปลายทางจึงจะมีโอกาสได้รับวีซ่าที่มีอายุยาวขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening.

ตัวเองไว้นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าวันที่เราจะอ่อนแอจะแพ้แค่ไหนสักวันหนึ่งมันต้องกลับมาชนะแล้วก็ต้องกลับมาเป็นวันของเราบ้างไม่มีใครที่จะชนะตลอดไม่มีใครที่จะแพ้ตลอดด้วยนะคะวันที่อ่อนแอค่ะกันจาก Enjoy Play เวอร์ชั่นอะคูสติกด้วยค่ะก่อนนั้นมีอบนิธิกับไม่อยากรักคนอื่นแล้วเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย36นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับแดดที่ค่อนข้างร้อนมากยิ่งบ่ายก็ยิ่งร้อนจริงๆนะคะคุณผู้ฟังทำใจร่มๆเย็นๆเข้าไว้นิดนึงแล้วกันนะคะรถราก็เยอะทีเดียวช่วงนี้ซีเรียสเบคอนและยัวบอยทีเจพระเอกค่ะเพลงนี้

รักได้สมบูรณ์แบบไปเลยนะคะงั้นจากเอวรันทรค่ะก่อนในนั้นมีอีกหนึ่งเพลงของจิโก้เพลงชื่อเพลงก็คือป่าปนกับน้ำตามันก็ป่าปนกันไปทั้งความสุขรอยยิ้มบ้างน้ำตาบ้างอะไรบ้างคนเราก็ต้องมีหลายอารมณ์ในแต่ละวันที่เจอนะคะและซีรีส์เบคอนกับโยบอยทีเจกับพระเอกด้วยตอนนี้บ่ายสามกับ27นาทีเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่คันนี้สวยมากและประหยัดด้วยเป็นเจ้าของรุ่นของ Carrera Cross นะคะรับข้อเสนอพิเศษจากเราทั้งสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นจัดเต็มค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่1ที่ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้น 6,391 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะคะแล้วก็ทางเลือกที่3 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุดถึง 10,000 บาทด้วยสนใจแวะไปเทสไดและเป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นเลยค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เราจะคันเล็กคันใหญ่จะเป็นกระบะจะเป็นรถที่นั่งขับสบายทุกอย่างมีให้คุณได้เลือกกันแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนและมีงบประมาณในการซื้อรถเท่าไหร่สามารถปรึกษาเราได้เลยค่ะรถใหม่ป้ายแดงสต็อกแน่นๆที่ Toyota เชียงใหม่โปรโมชั่นส่วนลดของแถมแบบจุใจเลยนะคะออกรถง่ายและออกรถได้ทุกอาชีพด้วยรายได้น้อยซื้อง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องไฟแนนซ์นะคะต่างจังหวัดก็ซื้อได้ซื้อง่ายมีบริการส่งถึงบ้านเลยทีเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถทุกอาชีพมากๆพร้อมการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจเรื่องของยางสำคัญเสมอค่ะใครที่มีแพลนจะเปลี่ยนยางใหม่ไม่ยากเลยค่ะแวะมาใช้บริการได้เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษอุ่นใจสบายใจทุกการเดินทางกับการเปลี่ยนยางที่นี่ค่ะโปรโมชั่นสุดใช่ไปได้สุดคุ้มนะคะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้ง0ถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะนีออนจากปามี่ค่ะ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม

ุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook

จากเพลงประกอบซีรีส์ Moon Lover ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ For You นะคะก่อนหน้านั้นมีริกนามและชีสกับ Per Have Love เพลงนี้ก็ดังมากจริงๆเวอร์ชันเก่าก็เพราะน่าฟังเวอร์ชันใหม่ก็เพราะเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนให้มันแบบมีทันความทันสมัยเล็กน้อยแต่ก็น่าฟังทีเดียวค่ะบ่าย3กับ43นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และเข้าสู่ช่วงของเพลงในส่วนของเอเชียนซองกันละด้วยนะคะ like มาต่อกันที่งานของ Enhypen เพลงนี้กับ Polaroid Love ค่ะ

ากยูกิเพลงนี้กับเรดิโอดำดำนะคะก่อนนั้นมีบีบีด้วยกับ My Page ค่ะและรวมไปถึง G-Dragon กับ Too Bad BTS กับ Suvim เล่นหลายเพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะใกล้จะเลิกงานเลิกเรียนกันแล้วด้วยอย่าลืมนะช่วงนี้การจราจรหลายจุดหนาแน่นมากๆฝากให้เอาจริงเอาจังกันด้วยซึ่งตอนนี้จราจรเองก็ขูดขันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะโดยรอบของสถานศึกษาต่างๆนานาต้องอย่าลืมเช็คให้ดีกันละกันว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่เขาห้ามจอดกันหรือเปล่าถ้าเกิดฝ่าฝืนอาจจะโดนล็อกล้อได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฝากให้ระมัดระวังในจุดนี้กันด้วยเพราะว่ามีบางคนอาจจะไปจอดในที่ที่เขาห้ามจอดจริงๆแล้วก็พอจอดเสร็จปั๊บก็โดนล็อกล้อเสียเวลาต้องรอเจ้าหน้าที่มาเปิดให้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็สังเกตดูให้ดีกันละกันว่าจุดไหนที่เขาห้ามจอดส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้า6 โมงถึง 9 โมงแล้วก็ช่วงเย็นตั้งแต่บ่าย3 ถึง 6 โมงเย็นฝ่าฝืนก็จำเป็นต้องรอเจ้าหน้าที่เขาแหละนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับรายการ Mass FM และ5 โมงเย็นเจอกันนะคะเชียร์รับเพลงนี้กับใครๆค่ะเจอกัน5 โมงเย็นนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกสทช.สั่งการค่ายมือถือคืนเงินผู้ใช้บริการทันทีหลังพบแอปเปลี่ยนแพ็กเกจเสริมโดยไม่ยินยอมพร้อมค่าโทษหากฝ่าฝืนปรับหนักวันละแสนบาทนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยผลการประชุมบอร์ดกสทช.นัดพิเศษซึ่งมีวาระสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคและจัดระเบียบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกระจายเสียงหลายวาระโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดหรือ AWN ในเครือ AIS ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายเสริมหรือแพ็กเกจเสริมเหมา250บาทให้กับผู้บริโภคโดยพลการและไม่ได้รับความยินยอมซึ่งทางบริษัทไม่สามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์การกดรับสิทธิ์ของลูกค้าได้ที่ประชุมกสทช.จึงมีมติสั่งให้บริษัทคืนค่าบริการส่วนดังกล่าวแก่ผู้ร้องเรียนทันทีพร้อมออกคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทกระทำในลักษณะที่เอาเปรียบผู้บริโภคเช่นนี้อีกไม่ว่าจะเป็นกับผู้ร้องเรียนรายนี้หรือผู้ใช้บริการรายอื่นทั้งนี้หากบริษัทฝ่าฝืนคำสั่งกสทช.จะบังคับใช้มาตรการทางปกครองปรับเป็นเงิน 500,000 บาทและจะปรับเพิ่มอีกวันละ 100,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเ
8: ธอไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
9: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: เดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
7: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะได้อ่านพาดหัวบอกว่าเตือนประชาชนรู้ทันกลโกง5สเต็ปมิจฉาชีพสูบเงินหมดบัญชีเป็นรายละเอียดจากการโพสต์ข้อความเพจสืบนครบาล นะคะบอกว่าระวังของฟรีอาจจะเป็นกับดักสู่หายนะอย่าตกหลุมพรางกับโปรโมชั่นแจกของฟรีเพราะนี่อาจจะเป็นเหยื่อล่อของมิจฉาชีพรู้ไว้ใช่ว่าค่ะนำมาฝากกันเพื่อรู้ทันกลโกง5สเต็ปในการสูบเงินหมดบัญชีนะคะโดยสืบนครบาลแนะนำว่า 1. ใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์เพื่อรับของฟรีหรือเข้าร่วมกิจกรรมนี่คือกลโกงแรกนะคะกลโกงที่สองค่ะชวนลงทุนได้เงินจริงในตอนแรกหลอกให้ทำภารกิจหรือลงทุนเริ่มต้นยอดน้อยๆและจ่ายผลตอบแทนจริงเพื่อตายใจ 3. หลอกให้โอนเพิ่มโน้มน้าวให้เพิ่มเงินลงทุนเรื่อยๆเพื่อผลกำไรที่สูงขึ้น 4. ถอนเงินไม่ได้อ้างระบบผิดพลาดเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินจะอ้างว่าทำรายการผิดต้องโอนเงินเพื่อเพิ่มปลดล็อกหรือแก้ไข 5. บล็อกหนีหายเงินเกลี้ยงบัญชีรู้ตัวอีกทีมิจฉาชีพก็เชิดเงินทั้งหมดและบล็อกช่องทางการติดต่อทุกทางดังนั้นวิธีการป้องกันให้จำไว้เสมอนะคะว่าของฟรีที่ต้องแอดไลน์ไปทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อเท่ากับมิจฉาชีพ 100%ท่องไว้นะคะของฟรีที่ต้องแอดไลน์ไปทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อเท่ากับมิจฉาชีพ 100% ดังนั้นไม่แอดไลน์ไม่โอนเงินเด็ดขาดนะคะด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมธรรมร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจพฤติกรรมไฟไม่ฟางสะท้อนความอ่อนหัดของผู้รับผิดชอบว่าไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพฤติกรรมไฟไม่ฟางชี้ให้เห็นถึงความเป็นคนจับจดทำอะไรทำไม่จริงบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าความเสมอต้นเสมอปลายหรือความคงเส้นคงวาไม่ใช่พฤติกรรมไฟไม่ฟาง
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะการนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและการเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่าการนัดมีโชคจันทร์อังคารและการเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
3: ่ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
1: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
3: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
3: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
3: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: ภาษาและอักษรล้านนาในขณะที่การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูดเป็นหลักเชียงใหม่ล้านนาเชียงสาพูดเป็นหลักเชียงใหม่ล้าน

0: ปับสาหรือพับสาการจัดแบ่งตัวอักษรชาวเชียงใหม่ยึดตัวอักษรอักขระวิธีของภาษาบาลีเป็นแบบอย่างแต่เพิ่มพยัญชนะเป็น42ตัวรูปแบบตัวอักษรจะเป็นตัวกลมเส้นโค้งแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่น
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้17พฤษภาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เขต1แขวงนครพิงหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เป็นวันที่5ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนถือเป็นการทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองเชียงใหม่ครั้งใหญ่ของปีและเป็นอีกหนึ่งประเพณีงานบุญที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่เปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาทั้งนี้พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569ไปจนถึงวันพรุ่งนี้19พฤษภาคมนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนและจะมีพิธีออกอินทขินในวันที่20พฤษภาคมณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่

บนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่คนเราควรจะต้องเคารพตนเองเสียก่อนค่ะโดยคุณไม่ควรปล่อยให้ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของผู้อื่นการแข่งขันเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองคู่ครองของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณและคนอื่นๆไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณเติมเต็มคุณไม่สามารถที่จะทำตามความหวังหรือความคาดหวังของทุกๆคนได้นะคะและคุณก็จะต้องเผชิญกับความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ถ้าหากในท้ายที่สุดแล้วนั้นคุณกลับพบว่าความสำเร็จของคุณยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวของคุณได้ถ้าหากคุณเริ่มด้วยการเคารพในสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นคุณก็จะพบว่าตนเองไม่ต้องทนทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาที่ไม่เคยพอของผู้อื่นค่ะมีงานวิจัยพบว่าทัศนคติในเชิงบวกนั้นไม่ใช่เพียงการมองสิ่งต่างๆในด้านบวกเท่านั้นนะคะและความเชื่อในตนเองก็สามารถที่จะทำให้คน6จาก10คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้มีแรงบันดาลใจและสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อีกด้วย

0: นี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายสบายลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
5: เชียงใหม่แลนด
4: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200 เมตรโทร053 420 568

ติดตามการทำธุรกิจโดยชาวต่างชาติปกติจะต้องมีข้อจำกัดตอนนี้มีการปลดล็อก8ธุรกิจต่างชาติทำได้ไม่ต้องขอโดยประเมินว่าจะมีผลบวกเศรษฐกิจไทยอย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรล่วงหน้าต้องจับตาควบคุมต่างชาติกวาดซื้อรายย่อยทำโครงสร้างราคาตลาดสินค้าพังนี่เป็นพาดหัวนะคะจากไทยรัฐออนไลน์โดยมีรายละเอียด12พฤษภาคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542รวมทั้งอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวขณะเดียวกันก็มีความเป็นห่วงในเรื่องการซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่หากไม่มีการควบคุมที่ชัดเจนอาจจะมีผลต่อกลไกราคาสินค้าเกษตรในไทยรวมทั้งอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปลดล็อกธุรกิจบริการ8ประเภทได้แก่1ธุรกิจบริการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตัวเอง 2. ธุรกิจบริหารการเงิน 3. ธุรกิจการบริหารภายในเครือข่าย 4. ธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศ 5. ธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียม 6. ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และการซื้อขายล่วงหน้า 7.ธุรกิจเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาหรือผู้จัดการเงินทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ8ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติซึ่งเบื้องต้นนะคะก็มีนักวิชาการบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นห่วงในเรื่องนี้แต่ไม่นานฝั่งรัฐบาลก็ออกมาให้ความเห็นว่ายังมีกฎหมายที่คอยควบคุมไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจได้อย่างเสรีอย่างที่มีกระแสข่าวต่อประเด็นที่มีความกังวลมติอนุมัติหลักการดังกล่าวทางทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ก็บอกว่าได้สอบถามไปยังอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้านายวันชัยพะโลไทยทะเกิงวิเคราะห์ว่าการที่ครม.ปลดล็อก8ธุรกิจคาดว่าคงต้องการส่งเสริมธุรกิจภายในประเทศโดยใช้ชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาไทยมีกฎหมายที่คนต่างชาติประกอบอาชีพในไทยได้แต่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะไปขึ้นทะเบียนเพื่อง่ายต่อการติดตามความกังวลในเรื่องของสินค้าเกษตรล่วงหน้าเดิมคนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตเพราะกลัวว่าจะมีการเอาเปรียบเกษตรกรส่งผลให้เกิดความเสียหายในเรื่องของสินค้าการเกษตรซึ่งในส่วนตรงนี้แม้จะมีการแก้ไขก็ยังมีการควบคุมอยู่เพียงแต่ว่าต้องมีทีมที่ลงตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นขณะเดียวกันการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรก็ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ต้องจับตาสินค้าที่อยู่นอกตลาดส่วนตัวสิ่งที่น่าห่วงก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาจีนเป็นประเทศที่มีฮาร์ดแวร์จำนวนมากซึ่งการนำคนต่างชาติเข้ามาในด้านบวกก็จะทำให้คนไทยได้เรียนรู้ด้วยและเป็นการสร้างบรรยากาศในด้านบวกให้กับการประกอบอาชีพใหม่ในไทยด้วยแต่เราก็ยังมีความกังวลต่อการเข้ามาของแรงงานจีนยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้คนไทยซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้นและของเกือบทั้งหมดเป็นของจีนซึ่งในเรื่องของการแย่งอาชีพคนไทยที่ผ่านมาเรามีกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้คนต่างชาติมาซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้ากันแบบยาวๆแต่ก็มีบางรายที่ไปไล่ซื้อตามบ้านของเกษตรกรและมีผลทำให้กลไกของราคาไม่เป็นไปตามตลาดดังนั้นเมื่อมีการปลดล็อกก็จะต้องมีหน่วยงานกลางที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อป้องกันการบิดเบือนในด้านราคาจนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาสินค้าเกษตรเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการปลดล็อกดังกล่าวเป็นการปูทางเพื่อมีการลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์หรือไม่โดยส่วนตัวมองว่ายังเป็นบวกเพราะในยุคนี้มีหน่วยงานวิเคราะห์สังเคราะห์ตลาดซึ่งความเป็นไปได้ที่นักลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนอย่างรวดเร็ว
คงไม่ใช่เพราะปัจจุบันสามารถลงทุนเป็นส่วนๆหรือเฟดได้หากไม่ดีก็ไม่ต้องลงทุนต่อได้ซึ่งการทำไปก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการทำ

0: ณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่คว้า2รางวัลระดับนานาชาติจากงาน ISP 2026ณจังหวัดภูเก็ตในงาน NICE 2026นักเรียนวารีเชียงใหม่ได้สร้างผลงานได้ดีในการแข่งขัน International Student Project Excellence Award โดยได้รับ2รางวัลได้แก่สาขาชีวภาพรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมไฮโดรเจลได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาทสมาชิกประกอบด้วยน้องอาจารีอินทองเคียงดาวเกษมรัตน์และพิมพ์นิพาตั้งวงศาคณากุลส่วนสาขากายภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ผลงาน Skill Fibroin Hydrogel ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทสมาชิกประกอบด้วยน้องจิตคีรีทวีปสิรินทาวรและอนัทพัฒน์มีเกียรติชัยกุลที่ปรึกษาโครงงานมาสเตอร์วิวัฒน์สุธนะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานดังกล่าววารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: ผมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: บนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษี

ค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3ณโรงแรมแกลนป่าแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053 093447ต่อ18หรือ093-138-9231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ

0: บี
1: ฟอราบี
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
0: ฟอราบี
1: ฟอราบี
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
2: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
2: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
7: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ

0: จึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
1: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
0: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177763
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
0: เมื่อมนุษย์ยอมวางตัวตนลงยอมเดินด้วยจังหวะของใจตัวเองพลังงานที่เครียดมานานจะคลายและเปิดทางสายใหม่ให้เราเสมอWhen humans allow themselves to let go of their ego and work at the rhythm of their own hearts, the stress they have accumulated will release and always open up new paths for them.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุการที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศนายซูฮาอินโมฮัมเหม็ดอันมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกใดๆระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่มโอเปกถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เผยเห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Chiang Mai Radio, freshen up.
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม ยาให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92.5 FM

ัญญาต้องเป็นสัญญานะคะดันเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยและสนีวสันต์กับคงเดิมนะคะกลับเข้าสู่เวลายามเย็นของเราเวลาของการเดินทางเวลาของการจราจรแน่นๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้หลายคนก็อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางกลับบ้านจะถึงบ้านกี่โมงก็ไม่รู้เพราะว่าติดทุกที่เปิดเทอมแบบ 100% แล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะตอนเช้าว่าติดแล้วตอนเย็นก็ต้องติดแน่นอนเพราะว่าถึงเวลากลับบ้านเลิกงานเลิกเรียนพร้อมกันให้กำลังใจสำหรับหลายคนที่กำลัง on the way ขับรถกันอยู่ในตอนนี้ฟังเพลงเก่าๆด้วยกันนะคะกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเสมอค่ะกับอากาศที่ยังคงร้อนอยู่คุณผู้ฟังคือฝนไม่มีฝนไม่มาเลยทีเดียวค่ะก็คงเป็นอากาศที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยากจะได้ฝนบ้างอะไรบ้างแต่ว่านั่นแหละเป็นเรื่องราวของอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงนั่นเองช่วงนี้อากาศเปลี่ยนจริงๆนะคะเข้าสู่หน้าฝนปั๊บฝนหายไปเลยทันทีทันใดฟังเพลงด้วยกันค่ะทางใช้ความระมัดระวังหลายจุดมีการก่อสร้างทางแล้วก็มีการปิดถนนกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะพลพลเพลงนี้กับคนเดินถนนค่ะ

ยังรักกันอยู่ใช่ไหมงั้นกับของฟลุ๊กเกิดพลวัชรวานิชนะคะเป็นกับเพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมีพลพลด้วยกับคนเดินถนนจะบอกว่าทุกเส้นทางตอนนี้ถนนแน่นไปหมดเลยรถค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางกลับบ้านเส้นทางไหนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะจะได้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนี่แค่วันแรกของการเปิดเทอมใหญ่พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ยังคงติดแต่ว่าหลังจากนี้คงจะน่าจะเริ่มโอเคตรงที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่อาจจะมีลูกๆเข้าโรงเรียนใหม่หรือว่าย้ายโรงเรียนแต่ก็ช่วงแรกก็จะต้องปรับตัวนิดนึงหลังจากนั้นก็คงจะเข้าที่เข้าทางจะรู้เวลาในการเดินทางเวลาไหนที่รถจะไม่ติดลูกจะไปเรียนไปเรียนทานบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนะคะอยู่ด้วยกันช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือนะคะเริ่มต้นกับการก่อร่างสร้างบ้านให้คุณอยู่อย่างมีความสุขที่สุดค่ะล้ำซับคอนสตรัคชั่นพร้อมให้การดูแลคุณเสมอชุ่มฉ่ำกลางปีรับหน้าฝนกันเลยทีเดียวค่ะฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้โปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนเงื่อนไขดีแบบนี้แวะไปสอบถามแล้วก็ใช้บริการได้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนอยากจะสร้างบ้านอยากจะสร้างฝันให้เป็นจริงนะคะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นเลือกการสร้างบ้านทั้งทีต้องที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นเพราะเราจะเลือกสิ่งที่ดีสุดเพื่อลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมนะสำรวจหน้างาน

ได้เลยค่ะกับล้ำทรัพย์สาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566สร้างบ้านกับล้ำทรัพย์ไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นพร้อมให้บริการคุณทุกขั้นตอนนะคะไม่ยุ่งยากแต่อย่างใดแค่คุณบอกมาว่าอยากจะได้บ้านแบบไหนเราก็พร้อมให้การสร้างบ้านคุณเป็นเรื่องง่ายๆเลยทีเดียวค่ะฝนตกมาจะได้สบายใจซึ่งตอนนี้พิเศษแถมฟรีแอร์ทั้งหลังและของแถมกว่า15รายการจนถึง31พฤษภาคมนี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังไม่ถึงงานเก่าๆของเกียงกิจศักดิ์เวทีวุฒิจารย์เพลงนี้บ้างกว้างคุณยาวค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002

นะคะกับความรักจากฉันเพลงเก่าที่น่าฟังเสมอนะคะคุณผู้ฟัง 17:38 กับเวลาช่วงเย็นเวลาของการเดินทางกลับบ้านกันด้วยค่ะช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปใส่ขันดอกยังไปได้จนถึงพรุ่งนี้19 พฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟังไปใส่ขันดอกก็ดูเรื่องของการจอดรถที่ดีซึ่งตอนนี้นะคะมีจุดหลายจุดเลยทีเดียวที่สามารถฝากรถในงานใส่ขันดอกแล้วก็วัดเจดีย์หลวงนั่นเองค่ะก็จะมีแบบค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอย่างที่โรงเรียนพุทธิโสภณเปิดให้จอดตั้งแต่5 โมงครึ่ง20 บาทโรงแรมอโนดาตจอดได้เรื่อยๆ40 บาทวัดพันเตาจอดได้เรื่อยๆจอดฟรีนะตรงจุดนี้วัดช่างแต้มด้วยค่ะก็จอดได้เรื่อยๆจอดฟรีด้วยแล้วก็รวมไปถึงจุดอื่นที่สามารถจอดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากให้ดูแลเรื่องของการหยุดการจอดที่ดีบางคนก็อาจจะไปตั้งอกตั้งใจไปใส่ขันดอกบางคนก็ตั้งใจไปหาของกินกันเพราะว่ามีของกินเยอะมากเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับการให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอาจจะทำให้ขาดความมั่นใจเวลาจะไปออกงานหรือว่าจะทำไปเที่ยวที่โน่นที่นี่นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งนึงกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำเคมีโคเคมีหรือว่าจะเป็นเคมีบำบัดนั่นเองค่ะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมดีมากๆเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมคลิกภาพที่คุณดูดีได้ที่ทุกมุมมองนะสามารถทำได้หลายทรงเลยทีเดียวค่ะจะผมสั้นจะผมยาวได้หมดเลยทีเดียวทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถแวะมาดูกันได้นะคะใส่วิกผมทั้งทีต้องมั่นใจค่ะเพิ่มความสวยด้วยวิกผมทอมือแล้วก็ทอไรผมนะคะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเราลดมากกว่า 40-70% ทีเดียววิกผมนุ่มสวยแล้วก็เหมาะสำหรับทุกท่านด้วยสนใจก็แวะไปดูกันได้นะคะคุณผู้ฟังและพิเศษมากๆถ้าบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอมีส่วนพิเศษให้ด้วยสนใจนะสามารถทักอินบ็อกซ์แล้วก็ไปดูของจริงกันได้ค่ะอาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแบบที่คุณต้องการปรึกษาเราได้หรือว่าอยากจะไปดูของจริงก็เชิญเพราะว่าเราเปิดให้บริการทุกวันเลยทีเดียวกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นะคะพี่กัดอยู่ที่ชั้น2ของมิโชคพลาซ่านะคะหน้าร้านเรามีวิกผมให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวลองสวมลองใส่กันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่09185836130918583613นะคะตั้งแต่9:30 น.ถึง19:00 น.สาขามีโชคนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่ชั้น2หาไม่ยากนะคะและก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ HiU Wix ได้ค่ะใส่แล้วมั่นใจดูดีได้แน่นอนกับวิกผมสวย HiU เชียงใหม่จะไปออกร้านหรือว่าบางคนอาจจะชอบแต่งเป็นลักษณะของคอสเพลย์ก็ต้องการวิกผมสวยๆเลือกได้ที่วิกผม HiU ได้เลยนะคะเงินเก่าของตองเพลงนี้กับให้ความหวังทำไมคะ

ชื่อว่าหลายคนไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะเป็นนักสู้สยามนะคะสู้บนท้องถนนในตอนนี้ซึ่งได้ข่าวว่าติดกันหลายจุดหลายเส้นทางเลยทีเดียวค่อยๆไปอย่าแซงกันอย่าจี้กันมากกันละกันนะคะเพราะส่วนใหญ่ปัญหาอุบัติเหตุหรือว่ารถชนกันก็เกิดจากนี่แหละขับรถจี้กันเกินไปเมื่อเช้าตอนออกจากบ้านแถวแยกเสบิงก็เจอค่ะรถติดยาวเลยเก่าของอ้อนสุนิสาเพลงนี้กับอย่ายอมแพ้นะคะและก่อนนั้นก็เป็นเพลงเก่าเหมือนกันของตองให้ความหวังทำไม 17:49 นค่ะได้เวลาเติมพลังแล้วก็พักกันแล้วเหนื่อยกันทั้งวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมื้อเย็นเป็นมื้อหนึ่งที่เราอยากจะทานแบบอร่อยที่สุดแล้วก็ฟินที่สุดเลยนะคะแวะกันได้ค่ะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยกับบรรยากาศดีๆยามเย็นแบบนี้ท่าจีนชมจันทร์พลัสรอคุณอยู่นะคะยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่ให้คุณได้เลือกกันกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนอกจากเมนูของอาหารทะเลสดแล้วก็ยังมีอาหารไทยให้คุณได้เลือกทานกันด้วยค่ะเมนูพิเศษของทางร้านก็จะมีทั้งกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเลยตัวใหญ่มากนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหล่นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหอยเชลล์ทรงเครื่องปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปินะคะปลาหมึกย่างปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และก็อื่นๆมากมายทีเดียวแวะไปฟินกันได้บรรยากาศดีแบบนี้รอคนอยู่ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCCขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอสายแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวสายเข้าไปด้านในได้เลยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆ 17:00 น.ถึง 23:00 น.บรรยากาศยามเย็นรออยู่ค่ะนั่งสนสวนร่มรื่นอากาศดีส่วนห้องแอร์เราก็มีหรือจะเป็นโซนระเบียงบ้านนะคะจองโต๊ะล่วงหน้าค่ะสำหรับท่านที่อาจจะอยากจะได้โต๊ะพิเศษหรือว่าอยากจะจองล่วงหน้านะคะมีงานเลี้ยงต่างๆให้เราดูแลทั้งเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719 0635251719และตามเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเซิร์ชชื่อภาษาไทยได้เลยค่ะรับรองว่าเจอแน่นอนบรรยากาศดีๆแบบนี้แนะนำที่นี่จริงๆกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสแล้วคุณจะชอบแน่นอนที่สำคัญอาหารอร่อยและก็รอไม่นานด้วยนะคะมาเช่าวัฒนพานิชกับรอค่ะ

0: การรอคอยสวยงามเสมอค่ะคุณผู้ฟังให้เรารู้จักอดทนในการรอพอถึงเวลาจริงๆแล้วเราจะใจฟูและก็มีความสุขได้นะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับหลายท่านที่บ่นรถติดเย็นนี้ด้วยวันแรกของการเปิดเทอมแบบเต็มที่ 100% ก็อาจจะติดแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็ติดมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าบางเส้นทางติดจริงๆแล้ววันนี้ก็หลายจุดที่มีการก่อสร้างทำถนนทำโน่นทำนี่เยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนี่กำลังจะเดินทางกลับบ้านตอน 18:00 ไม่รู้ว่าจะติดมากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: มายืนที
0: ่พรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะๆวิดีโอทวายไลท์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92.3

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชมนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมจริงๆแล้วคุณผู้ฟังเวลาฟังรายการนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเราก็มีช่องออนไลน์ซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถทางโหลดเอาไว้ในมือถือก็ได้นะฮะแล้วก็ฟังผ่านบลูทูธเข้ารถยนต์ชัดเจนเลยคลื่นไม่มีแทรกเลยนะฮะสบายมากอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับก็สามารถหาฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับกับเชียงใหม่เรดิโอนี่แหละฮะแล้วก็เหมือนเดิมเย็นวันนี้วันแรกรถน่าจะเยอะเปิดเทอมด้วยอากาศก็ร้อนเหลือเกินเย็นวันนี้นะฮะแม้พอบอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการฝนหยุดเลยไม่น่าประกาศเลยอ่ะผมว่านะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวหรอกวังมาร้อนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวฝนก็ตกอยู่ดีนะฮะจากนั้นวันนี้ก็ขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมสำหรับวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะครับเปิดเทอมด้วยชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับWarm Up Cafe The Best in Town นะครับไปอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำที่นี่เมนูหลากหลายมากแล้วมีเมนูใหม่ๆมากมายทีเดียวเลือกเอาแบรนด์ดีๆเรียกว่าเจอปุ๊บต้องทานเลยปั๊บและที่สำคัญเน่ยเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งของวอร์มอัพเมนูอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปผมบอกแค่นี้แล้วกันอย่าลืมแวะไปทานอาหารข้ามกันวันนี้ที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสซินทาว053400677นะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับบูชิโดซึกยา69ทุกเมนูล้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เพื่อคุณฟังขับรถกลับบ้านฟังเพลงมาเดิมจนถึง19นาฬิกากับเรดิโอทวายไลท์ผมสมเกียรติชมนิสัยครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายชาบูที่คุณต้องลอง

0: านิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: รรยากาศของเย็นวันจันทร์วันนี้นะคุณฟังมันก็ไม่เหมือนวันจันทร์ที่แล้วเลยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เปิดเทอมเป็นทางการนะทุกๆโรงเรียนก็เปิดแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีหน้าที่อยู่แล้วนะฮะการจราจรก็กลับมาเหมือนเมื่อเดือนที่แล้วคึกคักสนุกสนานกันเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็มีบรรยากาศฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็อันต้องฝากเตือนคุณผู้ฟังด้วยนะช่วงนี้บางทีมันอาจจะมีฝนกลางคืนกำลังร้อนมากๆขับรถตอนเย็นอย่างนี้รถก็เยอะรถก็ติดด้วยห้ามหัวร้อนเด็ดขาดเลยนะการหัวร้อนไม่มีประโยชน์เลยหงุดหงิดเปล่าๆนะครับทำใจสบายๆฟังเพลงเพลินๆกันไปเดี๋ยวก็ถึงบ้านเชื่อผมเดี๋ยวก็ลืมนะฮะถ้าหากเราไปยึดถืออะไรที่ดูแล้วหงุดหงิดไปเห็นไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ถูกใจคันนั้นขับอย่างนี้คันนี้ขับอย่างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะเครียดโดยใช่เหตุปล่อยใจสบายๆ ยอมซิว่าเดี๋ยวก็ทุกคนต่างก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันหมดเขาก็รีบเราก็รีบเหมือนกันนะฉะนั้นอะไรเล็กๆน้อยอภัยได้ก็อภัยกันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่จำเป็นไม่ต้องบีบแตรนะฮะเดี๋ยวถึงบ้านเหมือนเดิมคุณผู้ฟังขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงไปกันละกัน
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ังเพลงกันไปเรื่อยๆคุยไปคุยกันมาคุณฟังตอนนี้เดี๋ยวจะทุ่มแล้วนะถึงเวลาที่ผมต้องลาคุณฟังแล้วนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับคงจะลากันแค่นี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส1ล้านบาทพร้อมดูแลและค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริงทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันว่าจีนได้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายช่วยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
2: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัชชัยติการีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการระวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเศษจำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูง างหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันออกจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
3: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรจะ7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทางกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
2: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพบผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไร

0: ใจและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6รายต่อ DSI จำนวน166รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอยนะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่ามีสาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2570ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
4: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะถักเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยครับก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
3: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส1ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ระดมเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยยอดเงินเยียวยาในขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลัง สำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทโดยธรรมเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาท
4: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
5: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่อยากพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปอวิสาปทุมมารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประกันตนบาดเจ็บ30รายตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตน9รายแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน7รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายโดยได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินวิกฤตภายใน72ชั่วโมงแรกครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์ยังเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาต่อสถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อส่งต่อการรักษาส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไขจะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
7: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามาศรักษาพันรายงาน
2: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกัน นายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำการบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจากสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 น.ขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 น.ขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 น.ขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรกฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: 19 นาฬิกา 22 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ สารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่า

ผู้นำสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมาก

างแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตร

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์รัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวตและกาตาร์ประณามเหตุการณ์โดรนพยายามโจมตีในซาอุดีอาระเบียทีมเทควันโดไทยเตรียมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ด้านโค้ชเชตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการณีพิริยภัทรรัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์รัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเซี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติสวิสชาโต้เดอร์พรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทิวจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยนางแววมณีมณีวันอายุ52ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่เคยมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงวันสุดท้าย
3: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเคลื่อนย้ายพระศพมาที่นี่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระองค์ท่านไปที่ประธานประกาศนียบัตรใช่ๆที่มขที่บ้านนะคะก็เลยเห็นพระองค์ท่านรู้สึกแบบว่าทำไมเรารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็คือทำให้ประชาชนเราแบบสุขสบายขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเสียใจก็คือแบบไม่น่าเสียแน่คือแบบว่าว่างวันไหนก็คือจะมาวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามมาให้บ่อยที่สุดจะมาจนกว่าเขาจะปิดค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางนินบนแดงทรัพย์ประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานับประการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย
4: มาตั้งวันที่5ตุลามาทุกวันค่ะนี่อันดับหนึ่งเลยลูกผ้าไหมผ้าป้ายทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณยายจะสวมผ้าไหมนะแล้วตอนนี้คุณยายสวมชุดสวมเป็นดำทุกวันเสด็จแม่ท่านติ้นประชนใช่ไหมคะคุณยายรับเสด็จตลอดเราจะเราได้กราบท่านพระองค์ท่านด้วยคุณยายนะมานะลูกมาถามมาร้อนไหมบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาด้วยหัวใจแล้วเวลาไม่ได้มาก็นึกถึงองค์ท่านรู้กราบท่านองค์ท่านตลอดแล้วยายมีชีวิตมาได้คุณยายมาทุกวันค่ะ
2: ี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.สำหรับประชาชนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818โทรฟรีทุกเครือข่ายปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถ
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับลืมใส่เฮดโฟนนะครับวันนี้วันที่18พฤษภาคม2569นะครับมีลุ้นเรื่องฝนกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะตกหนักอย่างที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้เปล่านะครับผมธิติพัฒน์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีจนถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณถ่ายหรือว่าออกอากาศสดนี่ฟังพูดแล้วมันเท่นะนะไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับ2ช่วงของรายการนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คบอกเล่า90เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับต่างๆนะครับทั้งบ้านเมืองข่าวสารแจ้งให้ทราบประกาศเตือนต่างๆที่จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องนะครับดำเนินชีวิตของแฟนๆรายการก็ผมจะเอามาจุไว้ในช่วงที่1นะครับส่วนวาไรตี้ทอล์คคุณอะไรคุณอาจจะไปทุเรียนเดี๋ยวช่วงวาไรตี้ทอล์คนะครับเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องราวบันเทิงดูหนังว่ามีอะไรต่างๆนะครับสัพเพเหระรวมถึงสรุปข่าวเด่นออนไลน์ในรอบวันจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงวาไรตี้ช่วงที่2นะครับคุณฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของรายการด้วยนะครับที่แฟนเพจ Facebook เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ค TikTok และ YouTube เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับสวัสดีคุณนิวเทลนะครับสวัสดีคุณูสวัสดีคุณอัศวินนะครับทุเรียนซื้อในเวียงเอาครับครับผมรู้อยู่แล้วคุณไม่ซื้อฝากผมหรอกนะฝากรถคิวมามันลำบากแต่ก็ขอบคุณที่ยังแจ้งให้ทราบว่าไปซื้อเอาเองไม่ต้องรอนะครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับบอกว่าโอ้กฎหมายอากาศสะอาดได้ไปต่อโอ้ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อว่าเราจะต้องติดตามอะไรตรงไหนบ้างอันไหนที่จะมีผลมีประโยชน์กับพวกเราบ้างเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังสวัสดีคุณโกโจโซซาโตรุนะครับสวัสดีครับสวัสดี user 483395สวัสดีนะฮังชาวลิครับสวัสดีคุณตุนกรูฟนะครับน้องตุนนี่เป็นรุ่นน้องที่น่ารักมากมาตลอดเลยนะครับมาให้กำลังใจกันคุณเอกลินนึกว่าจะไม่มาแล้วสวัสดีนะครับเอกลินพีซฟูลสวัสดีครับบนดอยฝนตกลงมาในเมืองแดดแพ่งเลยใช่เอ๊ะวันนี้ร้อนจัดวันนี้ร้อนจัดจริงๆนะครับร้อนจัดมากนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณเอ๋ยสวัสดีนะครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: Green Power Solar Energy ต้องมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
2: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energyโทร092-252-7799
2: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ดึงมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
2: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
2: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
2: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
2: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey.
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
2: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
2: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
2: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
4: ่เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: สวัสดีครับคุณเซเลบยาบ้า68พี่ KK สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าสวัสดีนะครับคุณ F ครับสวัสดีครับคุณบัสไฮเอ็นสวัสดีนะครับพี่ต๋ำสวัสดีนะครับคุณกิตธนภูมิสวัสดีนะครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีนะครับยูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับคุณปราณีสวัสดีครับคุณจูบอกตอนเช้าเช้ามีลมแต่บ่ายๆร้อนมากเอาร้อนแสบเลยนะครับร้อนแสบคุณเอกกะลีบอกร้อนขนาดครับนะครับสวัสดีคุณบักเท้าเข้าแนวอีสานครับสวัสดีนะครับอิจฉาคนที่มีรถเรียนไปจอดหน้าร้านนะใช่ไหมคุณอัศวินคุณนี่ไม่รู้จักของอร่อยบอกไม่กินทุเรียนอุ้ย นะอุ้ยนะครับผมยังไม่ได้ทักทายใครบ้างเนี่ยคุณ Google นะครับนะสวัสดีครับครับคุณฟังครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กเราก็คงจะต้องเริ่มต้นกันด้วยการรายงานสภาพอากาศตามธรรมเนียมของรายการเรานะครับวันนี้มีการคาดการณ์เรื่องฝนในส่วนของฝั่งภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานหนักเลยนะครับหนักเลยสวัสดีครับพี่ต๋ำครับหนักเลยนะครับแล้วก็ดูจากแผนภูมิแผนภาพอากาศแล้วเนี่ยโอ้โหสีแดงสีเหลืองนี่เต็มไปหมดเลยส่วนของเชียงใหม่เองหรือเหนือบนนะครับเหนือล่างนี่เยอะเลยนะครับทั้งพิจิตรเพชรบูรณ์เนี่ยโดนเยอะกำแพงเพชรนี่เยอะเลยตอนนี้เชียงใหม่วันนี้ร้อนมากยังไม่ตกแม้แต่กระแปะเดียว 40% ของพื้นที่พรุ่งนี้ก็ยังคิดว่าจะ40แต่ว่า20เป็นต้นไปนี่เยอะเลยนะครับตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นต้นไปนี่จะประมาณ 70-80% ของพื้นที่ก็หวังว่าจะทำใ ชุ่มฉ่ำขึ้นเย็นขึ้นต้นไม้ใบหญ้าก็จะได้สดชื่นเขียวขจีนะครับบางทีสู้แดดไม่ค่อยได้นะใบนี่สลดเลยอ่ะสงสารนะร้อนจัดมากนะครับต้องโชยน้ำเป็นระยะให้เขาสู้ความร้อนได้นะครับสวัสดีคุณณัฐสุดาทับทิมทองนะสวัสดีครับแจ้งเตือนอากาศก็เป็นอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะครับฝนจะตกแช่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับส่วนใหญ่เหนือที่จะเป็นเหนือล่างๆนะเชียงใหม่ยังไม่มีเหนือบนยังไม่มีเชียงรายยังไม่มีนะครับแล้วก็ก็บอกว่านี่เป็นแค่ช่วงต้นฤดูสายแม่เสลียงแม่สามแลบอำเภอแม่เสลียงทางหลวง1194นะครับน้ำป่ามแล้วน้ำมาพร้อมกับเศษไม้เศษอะไรนะครับก็ชนกับสะพานแรงน้ำชนกับสะพานนี่คือขึ้นมาบนจนถึงขอบสะพานด้านบนแล้วนะครับกระเด็นขึ้นมาบนถนนแล้วแต่ว่ารถก็ยังพอจะผ่านไปได้อยู่แต่ผมกลัวเรื่องของโครงสร้างกระแทกบ่อยๆนะข้างล่างอาจจะมีผลกระทบนะครับกรุงเทพก็ฝนหนักตกแรงเลยนะครับเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับตกเยอะเลยหวังว่าจะไม่สร้างความเสียหายมากแต่เสียหายคงมีนะครับเสียหายคงมีหลายท่านรอฝนก็บอกโอ้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับบางคนบอกแบบจำลองออกมาให้บอกว่า16เยอะเอาเลื่อนไหม16ไม่เยอะอีกละเลื่อนไป17เยอะเมื่อวานเอา17ไม่เยอะอีกละเลื่อนมา18ผมบอกแล้วไงว่ามันคือการพยากรณ์อากาศคำว่าพยากรณ์คือไทยมันก็มีทายถูกบ้างทายผิดบ้างนะครับมาดูและแจ้งเตือนอากาศกันบ้างนะครับของช่วงนี้เรื่องของคุณภาพอากาศผมไม่คุยละเพราะว่าเขียวทั้งกระดานแล้วตอนนี้ทั่วประเทศก็คงเขียวหมดนะครับแจ้งเตือนอากาศก็คือนะครับคืนนี้ครับบางคืนนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานอ่วมนะครับอ่วม

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการแพทย์ยืนยันยังไม่พบการระบาดโรคอีโบลาในไทยแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก DR คองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดสำหรับการรักษาปัจจุบันยังคงเน้นการดูแลตามอาการแต่มียารักษาจำเพาะบางชนิดที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้โดยเฉพาะในอีโบลาบางสายพันธุ์รวมถึงมีวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ควบคุมการระบาดในต่างประเทศบางพื้นที่แล้วอย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะยังปลอดการระบาดโรคอีโบลาแต่กรมการแพทย์จะยังคุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกสทช.สั่งการค่ายมือถือคืนเงินผู้ใช้บริการทันทีหลังพบแอปเปลี่ยนแพ็กเกจเสริมโดยไม่ยินยอมพร้อมค่าโทษหากฝ่าฝืนปรับหนักวันละ100,000 บาทนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยผลการประชุมบอร์ดกสทช.นัดพิเศษซึ่งมีวาระสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคและจัดระเบียบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกระจายเสียงหลายวาระโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดหรือ AWN ในเครือ AIS ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายเสริมหรือแพ็กเกจเสริมเหมา250 บาทให้กับผู้บริโภคโดยพลการและไม่ได้รับความยินยอมซึ่งทางบริษัทไม่สามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์การกดรับสิทธิ์ของลูกค้าได้ที่ประชุมกสทช.จึงมีมติสั่งให้บริษัทคืนค่าบริการส่วนดังกล่าวแก่ผู้ร้องเรียนทันทีพร้อมออกคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทกระทำในลักษณะที่เอาเปรียบผู้บริโภคเช่นนี้อีกไม่ว่าจะเป็นกับผู้ร้องเรียนรายนี้หรือผู้ใช้บริการรายอื่นทั้งนี้หากบริษัทฝ่าฝืนคำสั่งกสทช.จะบังคับใช้มาตรการทางปกครองปรับเป็นเงิน500,000 บาทและจะปรับเพิ่มอีกวันละ100,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร0น
8: ึกถึงอาหารทะเลสด

0: และอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

feel the music.

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420092
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh, refill the music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครครับ

ความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบมาปะกันอีกเป็นประจำในรายการปกิณกะธรรมะจากตู้เจ้าตนนี้ตู้เจ้าบุญตันปริสุทธโธหรือพระครูอาทรวิสุทธิคุณตนเดียวกันองค์เดียวกันเพราะได้นำรายการปกิณกะธรรมะเนี่ยมาออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ในเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำแต่ท่านทั้งหลายก่อนอื่นก็เข้ามาปูชาพระรัตนตรัยสวดพุทธมนต์หรือสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตตั้งอกตั้งใจเน้ออรหัตโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริ

Sattamasarati Sattadeva Manusanang Putto Bhagavati Yandunimittang Ava Mangkalanja Yojamana Bhusakunasa Sato Papaka Oto Sopinang Akantang Putanu Pavena Vinasamento Savakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Vititapo Vinyuhiti Yantunimitang Ava Mangkalanja Yojamana Bhusakunasa Sato Bhapaka Oto Supinang Akantang Kamanupavena Vinasamento Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samijipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yaditang Yatari Purisa Yukani Atta Purisa Pukala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahunayo Bahunayo Dakhinayo Anjali Karaniyo Anuttarang Bunyakitang Lokasati Yandunimitang Ava Mangkalanja Yojamana Bhusakunasa Sato Bhapaka Oto Supinang Akantang Sangkanu Pavena Vinasamento Yato Ang Bhagini Aliyaya Chatiya Chato Nabi Chanami Sanjitya Panang Jivi Taburo Beta Tena Satyena Sotite Oto Sotikapasa O Sangko Sati Sangkato Tamanang Vijayodata Viliyam piti pasati po changka jata tapare Samadu peka po changka sati te sapatak sina Munina samadak kata pavita pauli kata Sangvatanti abhinyaya nipanaya japhodiya Etena satya vachena sotite oto sapata Eka samming samayena tomo kalanantya katsapang Kila neto kite te sawa po changke sata te sanye Te jatang api nandito waro kamuching sutang kane E te na satya vache na soti te oto sapata Ekatha tamba la chabi kelan yena pipirito Tunda tere na tanyewa panapetawa na satarlang
Sambodhitavajya patatamha buddha jitanaso Etena satya vachena sotite otu sapata Paina teja apata tinanampi maye sinang Maka atakile sava patanu pati tamatang Etena satya vachena Sotite otu sapata Sakatwa putta ratanang Osatang utamang valang Gitang deva manusanang Putta techena sotina Nasantu patawa Sapetu kavu pasamentu te Sakatwa dhamma ratanang Osatang utamang valang Palila upasamanang tamate jena sotina Nasantu patawa sape paya upasamentu te Sakato sangkaratanang osatang utamang barang Paunayang sangkate jena sotina Nasantu patawa sapero kabupasamentu te Nati me saranang anyang puto me saranang warang Etena satya vachena otu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang tamo me saranang warang Etena satya vachena otu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang warang Etena satya vachena otu te jaya mangkalang Siddhi titi mati techo jaya siddhi ma iti ma akuna parimita punyati karasa Sapantalayani varana samadhasa Bhagavato arahato sama sambuddhasa Tavating sama abulisalakana Nupavena asitaya nupayanjana nupavena Atutala satamangkala nupavena Sapana lang sinupavena Ketumala nupavena Tasapalamita nupavena Tasaupalamita nupavena Tasa paramata paramita nupavena Sila samadhi panya nupavena Buddha nupavena Dhamma nupavena Sangha nupavena Teja nupavena Ita nupavena Pala Yana nupavena Nyaya Dhamma nupavena Yatula siddhi sahasa dhamma kanda nupavena Navalo kutala dhamma nupavena Atangi kamaka nupavena Atasama patinya nupavena Jalavinya nupavena Jatuta jayana nupavena Tasapalayana nupavena Sapanyutayana nupavena Metakaruna mudita upeka nupavena Sapaparita nupavena Ratanataya sarana nupavena Tuyang sapaloka sokupatavadukato Manasupaya sabina santo
สัพพะอันตัลลายะปิวินัสสันโตสัพพะสังคัปปะตุอิงังสัมมิจันโตทีฆานุตาตุอิงังโหตุสัตตะวัสสะจิเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพะทาอากาศสัพพะปะตะวะวะนะภูมิกังกามังนะสมุทาอารักขกะเทวตาสัตถะตุเมอนุรักขันตุปัตติอุณัสสะปิจัญโยตัมโมโลกเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตวังคันไหเตวะเตปริวัติเกลัจจตันเตอมนุสิกิปัพพะเกปัญญาเกณฑ์เกวิเศษบุตรอัคคะมัลลเนนะวาสัพพัสสัมมาบารณามุตโตทัพเปตวะกาลมัลลิตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปุจังคะละนังวัจจนังคะรุงปะเลตังเสตังนังสุตวัตตสะอายุปวัตติติภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์ยันดุนิมิตตังพุทธังคะปริสิริทิฏฐิสักกตวะอติอุณัสสะวิจัยโยคาถามนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดขึ้นในสรีระร่างกายทุกส่วนของตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมกินยาบาหายมารักษาบาหายขอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นจงอันตรธานสัวหายที่จะเกิดมีมาไปหน้าจะได้มาค้ำมากายอยู่สุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุ้งออกไกลและใกล้ไปด้วยความปลอดภัยปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยและโรคภัยอย่าได้มาค้ำมากายใครก็มีใจกับมามีโชคมีลาภมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทำการค้าการขายการเกษตรก็ขอให้ได้กำรงกำไรดีๆเจริญหน้าที่การงานอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกทักเตือนระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนนับตั้งแต่ตะวาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงหนองตองไม่มีรายงานฝนตกแม้แต่เม็ดเดียวแดดออกอากาศร้อนอบอ้าวฉันเจ้าแล้วฉันตอนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนและพักผ่อนตาบเท่าจนปัจจุบันประเดี๋ยวนี้หนึ่งวันผ่านไปยมก็โชคดีจะมาก็มีบุญอยู่กันต่อไป
สืบต่อศาสนา120พี่น้องญาติโยมด้านสาธุชนทั้งสาธุเจ้านิมนต์ไปเทศนาวันที่21เดือนพฤษภาคมนี้เวลา8โมงเมื่อคืนเนอพระคันเนอที่วัดบันควรนิมิตสดาสาธุชนญาติโยมที่23บ่ายโมงพระคันที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงงานทำบุญทานอาคุบาเจ้าหลวงอินตาโดยท่านสาธุเจ้าอุบาคำน้อยตุเจ้าญาติโยมกระทำบุญไปหาความสุขของมนุษย์เนี่ยญาติโยมได้มีโยมมาตวาดก็ได้อู้ได้จากันว่าอย่ามาทุกข์ใบทุกข์เงาเข้าของยังก็แบ่งน้ำมันก็แบ่งรัฐบาลก็มาช่วยซื้อหวยก็มาถูกนี่ก็มาจมมือถูกฟังรัฐบาลมันก็เป็นคนนะเนาะเอาก็คนทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาตาหิอาตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทุกอย่างเป็นไปตามคงคนการตามตลาดทุกอย่างนั้นไปสามารถที่จะไปบังคับได้เพราะทุกคนนั้นต่างมีความคิดที่แตกต่างกันบางคนก็หันแต่ได้อันจะมีญาติโยมฉะนั้นถ้ายิ่งคิดนักตุกนักจะหาความสุขมาได้ยกตัวอย่างเมื่อน้ำมันขึ้นใหม่เดือดร้อนกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเรียงคิวกันท่าเติมน้ำมันเป็นวันไปคืนเดี๋ยวนี้ก็เคยชินไปก็นึกว่ารถจะหยุดวิ่งเป็นนักก้าก็นักเต่าเก่าเนาะเอ๊ะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามโอกาสตามเวลาเอาอยู่อย่างนี้จะไปบังคับจะไปเดือดไปจะหยั่งกระทึมใดมีแต่ทุกข์กับทุกข์จะหาความสุขก็ได้มันแปลงแล้วไปกินเตื้อเอาก็เว้นเนี่ยถ้าเอามีก็ซื้อกินเนี่ยของใจของหยั่งมันแปลงเอาก็เมาเตื้อถ้ามันจำเป็นจริงๆพอมีจะเอาก็เอาอย่างมันก็หมดเรื่องแล้วก็มีความสุขจิตใจคนเราเนี่ยมันว้าวุ่นตลาดใดที่จิตใจมันสงบความสุขจะมาเกิดก็ดันมาถามว่ามันไปสงบได้ยังไงตุลุงตุลุงอยู่วัดหรอจะขึ้นอย่างนักตุลุงอ่ะขึ้นไงมาขึ้นได้ยังไงแต่มาขึ้นไปถึงสิ่งเหล่านั้นถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเฮาอยู่เฮาต้องทำจิตใจให้นิ่งให้สงบทำไปตามอัตภาพตามฐานะของตัวเองจะไปทำอย่างมันเกินเฮาก็มีความสุขได้สุขเกิดจากการมีทรัพย์พอได้ทรัพย์ก็ต้องมันต้องมันอิต้องมันหาสุขเกิดจากฐานใจทรัพย์ถ้ามีสตางค์ใจก็ต้องมันอิมันหาใจก็ต้องหุ่นจักใจจะไปใจสุลุ่ยสลายใจโดยบะคิดหน้าบะคิดหลังมันก็ทุกข์บางคนให้ใจแตะใจว่าซื้อผ้ามาใส่มันนุ่งเบาห่มเว้นวันสองวันซื้อซื้อนั้นซื้อนี้สปะสเปดแต่จ่ายนักเข้าบรรยากาศมันก็หมด
สุขจากกระทำการยังกระจ้างเกหาต้นอัตตาบัดได้ถึงวันมาเป็นทุกข์ก็เพราะผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมือง

0: ค้าขายยาบ้ายาหมาค้าขายอาวุธค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าจุอย่าหลอกอย่าลวงอย่าต้มอย่าตุ๋นเปิ้นมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นประโยชน์มันเป็นโทษฝ่ายเดียวสุขก็จากเหตุการณ์ที่ห้อมไปเป็นหนี้เป็นสินไผ่บางคนมันก็บอกว่ามีหนี้ก็มีหน้า แม่นละมันทุกข์ดังนั้นเราต้องไปบ่นมันสู้มันต่อไปเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องรักษามันต่อไปต้องอยู่กับมันได้มาเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลนักมึงอยู่กับกูเนอร์น้องน้ำหวานมึงไปเนี้ยอย่างกูเนอร์แล้วกูตายมันก็ตาย แต่เขาก็ดูแลเขาก็รักษาสุขภาพตัวเองจาก500ไปจนเหลือ118เยี่ยมดังนั้นญาติโยมอยู่ที่ตัวเขาเองนี่ฝากไว้กับญาติกับโยมอู้กับโยมนี่ก็ม้วนเหมือนกันผู้กรรมแย้งกรรมก็มีอันนี้จึงฝากไว้เอาละญาติโยมปกิณกะวันนี้สมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าจิโรการาชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าวาดมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์กล่าวคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิ

0: ลุ่มสตรีแม่บ้านอสมกลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210601หรือแจ้งผ่านกลุ่มไลน์รักวัดป่าแดงนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารพระการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 นในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศรานศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูง

0: พราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
1: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเป็นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทะมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไต่มองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตำบลซาเป้าจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผ่หู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางซ้ายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
3: ้ชีวิตของเราทุกลมหายใจบุคคลที่มีสติและปัญญาเข้าใจเข้าถึงคำว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาเป็นการแก้ปัญหาในตัวมันเองท่านทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขดังคำว่าเกิดก็เป็นทุกข์พวกเราก็รู้ดีว่ามันเป็นจริงหรือไม่แก่ก็เป็นทุกข์จริงหรือไม่พวกเราต้องพิจารณาเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์กับชีวิตเราน่ะโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนเราแก่โดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละเราต้องพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีสองรูปแบบเปลี่ยนแปลงให้เราเกิดความทุกข์เปลี่ยนแปลงให้เกิดความสุขพวกเราต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงให้เกิดความทุกข์เพราะเราขาดสติปัญญาเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสุขเพราะเรามีสติและปัญญาพวกเราทั้งหลายความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนครอบครัวของตนบุคคลอันเป็นที่รักและคารพของตนส่วนความทุกข์นั้นไม่มีใครต้องการและปรารถนาให้มันเกิดขึ้นกับตนเองและบุคคลอื่นๆอันเป็นที่รักในพวกเราทั้งหลายความทุกข์มันก็เป็นปกติของมันดังไฟมันร้อนความสุขก็เป็นปกติของมันดังน้ำที่มันเย็น

พวกเราทั้งหลายเรามีสติเรามีปัญญาเราก็จะเลือกเอาสิ่งที่มันเย็นเอาของที่มันเย็นอยู่แล้วสบายกายสบายใจแต่พวกเราทั้งหลายหากเราขาดสติขาดปัญญาเราก็จะได้ของร้อนอยู่กับของร้อนไม่สามารถอยู่กับของร้อนนั้นได้ในพวกเราทั้งหลายได้พิจารณาเราต้องพิจารณามันอยู่ที่สติทั้งนั้นในพวกเราทั้งหลายเรามีสติเราก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปสู่ความดีงามเราขาดสติการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราลำบากแต่เราต้องมีสติสติมันจะบังคับให้เราคิดดีพูดดีทำดีนะคิดดีพูดดีทำดีนี่แหละคือสติจะอยู่กับความเป็นจริงดังแม่คิดถึงลูกทุกลมหายใจนั่นแหละสติพวกเราทั้งหลายเมื่อการเปลี่ยนแปลงมันปรากฏเราจำเป็นต้องมีสติอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากดังเช่นเวลานี้เราเกิดความทุกข์แล้วก็ทุกข์มากเสียใจมากแล้วกลับไปพิจารณาดูวันที่เรามีความสุขสุขมากๆอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงแต่วันนี้เราทุกข์เราทรมานเราลำบากทำไมเราต้องไปหยุดกับความทุกข์เพราะเราขาดสติขาดปัญญาจึงไปหยุดกับความทุกข์เห็นความทุกข์ใหญ่กว่าความสุขพวกเราเห็นได้ว่าสุขมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มันไม่ทนแต่เวลานี้เราทุกข์ทรมานลำบากทำไมความทุกข์มันจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราคิดได้แบบนี้เราก็จะมีกำลังใจในการต่อสู้เมื่อสุขมันเปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะทุกข์มันก็สุขมันก็รู้ว่าสุขมันยังเปลี่ยนแปลงทำไมความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เวลานี้ทำไมมันไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องเข้าใจอะไรที่มันไม่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความคิดของเราไม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราไปยึดติดเราไปยึดติดในสุขเราไปยึดติดในทุกข์ในพวกเราทั้งหลายเมื่อเราไปยึดติดในสุขสุขเปลี่ยนแปลงก็เกิดอาการไม่พอใจความทุกข์เปลี่ยนแปลงปรากฏกับเราเราก็ไม่สบายใจยิ่งกว่าเก่าอีกนี่แหละพวกเราทั้งหลายเรียกว่าเรามีสติดิปัญญานี่เราจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้นะเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีปัญญานี่เราจะต้องอยู่กับความเป็นจริงเราจะต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับตัวเองเท่านั้นและเราจงรับรู้ว่าไม่มีใครช่วยเราได้ให้พ้นทุกข์ไม่มีใครช่วยเราได้ให้เรามีความสุขมีแต่ตัวเราเท่านั้นทำให้เราทุกข์มีแต่ตัวเราเท่านั้นทำให้เรามีความสุขไม่มีใครบันดาลให้เราเกิดความสุขได้ไม่มีใครบันดาลให้เราเกิดความทุกข์ได้ไม่มีศาสดาองค์ใดทำให้เราสุขได้ทุกข์เราได้มันเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นเพราะเราเข้าไปยึดติดสิ่งที่เขาพูดเพราะเราเข้าไปยึดติดสิ่งที่เขาแสดงออกที่ตามันสัมผัสหูมันสัมผัส
จึงก่อการกำเนิดเขาว่าความทุกข์และความสุขเขาพูดอะไรมาแล้วทำให้เราเสียใจเราก็ไปยึดติดมันน่ะเราจะไปคิดว่าดีความเราจะไปคิดเรื่องสิ่งที่ดีและไม่ดีเรารู้ดีว่าเราเป็นคนดีก็จบตรงนี้เรารู้ดีว่าเราทำดีเราก็จบอยู่ตรงนี้เราอย่าได้เอาคำพูดของบุคคลอื่นๆมาเบียดเบียนชีวิตของเราเพราะเราขาดสติเราจะเมื่อเราขาดสติเราจะเกิดความทุกข์เพราะเราเอาคำพูดของคนอื่นๆมาตัดสินชีวิตตนเองมาเบียดเบียนชีวิตตนเองถ้าเราไม่รู้จากตัวเองถ้าเราไม่รู้จากตัวของตัวเราแล้วใครจะรู้นะถ้าเราไม่รู้จากว่าเราทำดีหรือทำไม่ดีนะใครจะมารู้เท่ากับเราตัวเราเท่านั้นที่เราจะรู้ว่าเราดีหรือไม่ดีแต่เราต้องรู้ในตรงนี้เรามีสติสัมปชัญญะเรารู้ดีว่าเราดีหรือไม่ดีเรารู้ว่าเราทำได้ดีเราทำดีได้มากขนาดไหนเราทำไม่ดีมากขนาดไหนเราก็รู้อยู่ของเราเราไม่ควรเอาบุคคลอื่นๆเอาปากบุคคลอื่นมาทำให้เราเป็นทุกข์ส่วนมากมันเป็นเช่นนี้เอาปากบุคคลอื่นพูดแล้วทำให้เราทุกข์ใจทรมานใจเพราะฉะนั้นธรรมะภาคปฏิบัติธรรมะภาคปฏิบัติเรามานั่งสมาธิเนี่ยเรามาวัดเราจะไม่หยุดความรู้สึกเราจะไม่หยุดความรู้สึกเราจะมากำจัดความรู้สึกที่ว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีนี่เราจะมาแก้ไขสองตัวนี้สุขมันก็เปลี่ยนแปลงเราก็เสียใจอีกเห็นไหมสามีจากเราไปเราก็เสียใจภรรยาจากเราไปก็เสียใจลูกจากเราไปก็เสียใจอันนี้แหละคือมันเกิดความว่าเสียใจเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกสามีอยู่กับเราภรรยาอยู่กับเราลูกอยู่กับเราเรามีความสุขเห็นไหมทั้งสองอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดลึกวันที่สุดสามีอยู่กับเราจริงๆเราก็เกิดความทุกข์อีกลูกอยู่กับเราจริงๆก็เกิดความทุกข์อีกเราต้องพิจารณาให้ละเอียดสามีเป็นผู้เบียดเบียนภรรยาภรรยาเป็นผู้เบียดเบียนสามีเราพิจารณาดูแบบนี้ทั้งสามีภรรยาเป็นผู้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันไม่ได้มีความมันไม่ได้สร้างความสุขให้กับเราผู้เป็นสามีเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้ภรรยาผู้เป็นภรรยาก็สร้างความทุกข์ให้กับผู้เป็นสามีมันเป็นแบบนี้เสมอเหมือนกันหมดแต่พวกเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจผู้เป็นลูกก็เช่นเดียวกันผู้เป็นลูกก็คือเป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับพ่อกับแม่ผู้เป็นทุกข์ก็เป็นผู้สร้างความสุขให้กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เป็นผู้สร้างความสุขความทุกข์ให้กับลูกมันเป็นแบบนี้ของมันเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติถ้าเราเอาชีวิตไปผูกกับผู้เป็นสามีเอาชีวิตไปผูกผู้เป็นภรรยาเอาชีวิตไปผูกกับลูกแล้วชีวิตเราจะอยู่แบบไหนล่ะสามีมันก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้ภรรยาก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้ลูกที่สุดมันก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้เรียกว่าไม่มีใครอยู่กับเราได้มีแต่ธรรมะนี่แหละอยู่กับเราตลอดเวลาก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนให้เราเข้าใจแบบนี้เราขาดสติจิตเราไปยึดติดลูกไปยึดติดสามีไปยึดติดภรรยาพ่อแม่ไปยึดติดลูกลูกไปยึดติดพ่อแม่เนี่ยเราขาดสติแล้วเราก็จงรับรู้ลูกของเราเนี่ยมันก็เป็นศัตรูของเรามากกว่าเป็นมิตรของเราแล้วเรารู้เลยว่าลูกมันเป็นศัตรู
ให้คุณให้โทษกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ลูกของเราดิมันเป็นศัตรูต่อกันและกันสามีก็ดีภรรยาก็ดีให้คุณให้โทษต่อกันและกันได้คือพวกเราทั้งหลายส่วนแม่นั้นไม่สามารถให้โทษกับลูกได้พ่อนั้นไม่สามารถให้โทษกับลูกได้มีแต่ให้คุณกับลูกตลอดเวลาแม่ให้คุณกับลูกตลอดเวลาส่วนลูกนั้นสามารถทำให้พ่อให้แม่มีเกิดโทษเกิดคุณได้ลูกทำให้พ่อแม่ร้องไห้เสียใจได้นี่แหละคือลูกทำให้ลูกนั้นทำให้พ่อให้คุณให้โทษกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้พวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่มีสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราเมื่อเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของชีวิตเราจะต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ที่สุดเราไม่มีพ่อแม่เราก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ที่สุดเราไม่มีสามีเราก็มีชีวิตอยู่ได้เราไม่มีลูกเราก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ให้ได้แหละผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาแล้วว่าเข้าใจความจริงเข้าถึงความจริงสามีเป็นสมบัติของเราแค่บางเวลาภรรยาก็เป็นสมบัติของเราแค่บางเวลาให้เราเข้าใจแบบนี้แต่พวกเราให้เข้าใจส่วนพ่อกับแม่เป็นสมบัติของเราตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจความจริงแต่เราต้องเข้าใจว่าสามีเป็นของสาธารณะภรรยาก็เป็นของสาธารณะเห็นไหมเวลามันแตกแยกหย่าร้างกันแล้วมันจะไปมีผัวกี่คนไปเมียกี่คนเห็นไหมมันก็เป็นของสาธารณะของบุคคลอื่นชายอื่นหญิงอื่นให้เราเข้าใจมันเราไม่ควรไปยึดติดเมื่อเราเข้าใจครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเนี่ยใจเราจะไม่สะเทือนใจเราจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่เสียใจเพราะใจเข้าใจสุขก็เปลี่ยนแปลงทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงเศรษฐีมีเงินหมื่นล้านมันก็เปลี่ยนแปลงสุขกับทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นกฎของชีวิตเศรษฐีมันก็ทุกข์แบบเศรษฐีอย่างเศรษฐีคนยากจนก็ทุกข์แบบคนยากจนคนมีครอบครัวก็ทุกข์แบบคนมีครอบครัวคนเป็นลูกก็ทุกข์อย่างคนเป็นลูกคนที่เป็นสามีภรรยาก็ทุกข์อย่างคนเป็นสามีภรรยามันไม่มีใครไม่ทุกข์ไม่มีคนที่เป็นพระก็ทุกข์แบบเป็นพระคนที่เป็นชีก็ทุกข์อย่างคนเป็นชีมันทุกข์เหมือนกันหมดเด็กมันก็ทุกข์เหมือนเด็กทุกข์อย่างเด็กไม่มีใครเกิดมาไม่ทุกข์มันไม่มีแต่พวกเราเราเข้าใจว่าเราไปเข้าใจเองว่าคนนั้นมีความสุขคนนั้นมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆสุขคือปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะมีความสุขสุขของชาวโลกสุขของมนุษย์ก็คือสุขด้วยวัตถุสิ่งของบุคคลสถานที่เอามาเป็นความสุขจนถึงที่สุดเราก็จากสถานที่นั่นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนี่แหละคือเราต้องเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงมันปรากฏตลอดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของชีวิตบุคคลที่ฝึกจิตบุคคลที่อบรมจิตจิตเป็นจิตของผู้รู้จิตนั้นจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงจิตนั้นจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงจิตนั้นจะไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายการเปลี่ยนแปลงจิตจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แต่พวกเราทั้งหลายเราจะต้องพิจารณาชีวิตของเราเนี่ยเราต้องแก้ไขได้ตัวเราเองไม่มีใครแก้ไขชีวิตเราได้นะพวกเราทั้งหลายเราต้องแก้ไขตัวเราเองพึ่งพาตัวเราเองเราไม่ต้องไปผูกกับพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปผูกกับพระเป็นเจ้าไม่ต้องผูกกับเทวดา
พระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระพุทธเจ้าสอนให้เราพึ่งตนเองตลอดเวลาเมื่อเราพึ่งตนเองเราก็มี

ความสุขสบายกายสบายใจถ้าเราไปอาศัยคนอื่นพึ่งพาบุคคลอื่นมันเสียใจแล้วก็รู้ว่ามันเสียใจขนาดไหนมีความรู้สึกแบบไหนถ้าเราไปอาศัยคนอื่นคำว่าอาศัยคนอื่นนั้นมันเจ็บปวดทุกข์ทรมานถ้าเพราะเราไม่มีอิสระเราไปอยู่ภายใต้อำนาจเขาหมดถ้าเราไปอาศัยเขาต้องเป็นไปตามเขาเราคำว่าอิสระมันไม่เกิดแต่ถ้าเราตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วเราจะเป็นอิสระเราจะเป็นอิสระได้เราจะเป็นอิสระได้เมื่อเราพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองเท่านั้นแต่พวกเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจตนเองอาศัยตนเองแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราทุกข์มันไม่มีเมื่อเราอยู่ได้ตัวเราเองเป็นทุกข์มันก็จบแล้วก็ตัวเราให้เราทุกข์เองนี่ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์เพราะเราคิดจึงทำให้เราเกิดความทุกข์เพราะเราไปมโนปรุงแต่งมันจึงเกิดความทุกข์พวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาความทุกข์มีรสชาติแบบไหนเหมือนเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละพวกเราทั้งหลายใช่ไหมเหมือนพริกแหละความทุกข์มันมีรสชาติแบบไหนเหมือนพริกแหละมันเผ็ดมันเป็นลักษณะแบบไหนล่ะพวกเรานั่นคือความทุกข์ใครทำให้เราทุกข์กับตัวเราด้วยแหละทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะความรู้สึกตาเห็นรูปก็คิดเองเองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมสุขก็เกิดเพราะอย่างนี้แหละทุกข์ก็เกิดเพราะอย่างนี้แหละตาเห็นรูปคิดเองเองว่ามันดีกับไม่ดีนะเราคิดแบบนี้หูได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกันก็คิดเองเองอีกว่าดีไม่ดีก็คิดอย่างนี้แหละปรุงแต่งมโนที่เราไปปรุงแต่งคิดเองเองเหมือนคนที่หาเพื่อนในแอปคนที่หาสามีในแอปภรรยายินแต่เสียงน่ะแล้วก็มโนในเสียงน่ะคำพูดของเขาอ่ะคนอายุ50 60แล้วเสียงมันเหมือนเด็กเราก็หลงไหลในเสียงเห็นมั้ยท้ายสุดเราก็ถูกหลอกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเรามโนนี่เราไม่เราถูกหลอกทุกข์เพราะความคิดเสียหายเพราะความคิดความคิดคืออารมณ์เหมือนรสชาติก๋วยเตี๋ยวที่มันร้อนๆที่เราเทน้ำส้มเทพริกนั่นแหละใส่ในก๋วยเตี๋ยวน่ะมันจะทำมาเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกพวกเราต้องพิจารณาพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะเป็นทุกข์จนตายวันนี้เราลำบากเราลำบากเราก็รู้ว่าเราลำบากเรารู้ว่าเราลำบากเราต้องมีสติที่จะอดทนมีสติที่จะมีใช้วิริยะภาคเพียรกับมีชีวิตอยู่ไปวันๆเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องมั่นคงเราต้องรู้ว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังคนยากจนแล้วมีสติแต่แม้ความยากจนที่เกิดขึ้นก็หมดสิ้นไปกับครอบครัวคนที่ยากจนท้ายสุดมีความอดทนก็มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เพราะนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอดทนเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อดทนเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงความยากจนของเราความอดทนนี่แหละวิริยะภาคเพียรนี่แหละขจัดความยากจนสร้างชีวิตเราให้มีกินมีใช้ให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4ก็เพราะสติและความอดทนวิริยะภาคเพียรขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปกับชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาชีวิตของเรานั้นอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองแต่เราครับต้องบุคคลที่มีสติฝึกฝนจิตอบรมจิตบุคคลนั้นจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะที่มันปรากฏขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงดีใจก็คือการเปลี่ยนแปลงเสียใจก็คือการเปลี่ยนแปลงความสงบก็คือการเปลี่ยนแปลงหายใจเข้าก็คือการเปลี่ยนแปลงหายใจออกก็คือการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรที่อยู่

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกGlobal Clubกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ 5เกิดมีแต่ขันธ์ 5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจ

0: ของคนอื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์เขมาเขมะสรณะทีปิกะคาถา

0: ตาม
1: นุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะ

จตินั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

0: สติ
1: ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมและหมู่คณะสาวกผู้ประเสริฐเป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ4ด้วยปัญญาอันชอบ

0: ัง
1: คือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์

0: นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่รายการวิทยุร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติพระพุทธองค์เคยตรัสสอนว่าในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่มีการผูกเวรทำนี้เป็นของเก่าใช้ได้ตลอดและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: ใจฟังจะให้พวกเราได้รู้จักคำว่าจิตคืออะไรนะว่าตามอาจารย์นะจิตคือสิ่งที่รู้อารมณ
1: ์จิตคือสิ่งที่รู้อารมณ
0: ์คือรู้สีทางตา
1: คือรู้สีทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู
0: ้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้ตึงรู้ไหวทางกายแล้วก็รู้ความคิดความรู้สึกนึกคิดทางใจนี่คือจิตพวกเราได้ยินเสียงด้วยหูใช่ไหมอ้าวใครว่าได้ยินเสียงด้วยหูยกมือขึ้นสูงสูงผิดได้ยินเสียงด้วยจิตเนี่ยก็สอนไปหยกหยกว่าจิตคือสิ่งที่รู้อารมณ์มันรู้เสียงทางหูจิตเป็นตัวไปรู้เสียงแต่เราเข้าใจผิดมานานเรานึกว่าหูเราเป็นผู้ได้ยินเสียงจริงๆหูเป็นประตูเท่านั้นเองพวกเรารู้จักประตูไหมอย่างเงี้ยประตูมันรับแขกได้ไหมไม่ได้แขกมาเยี่ยมแขกก็ไม่ใช่ประตูประตูก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านออกไปเยี่ยมถูกไหมเพราะฉะนั้นหูนี่เป็นเพียงประตูเสียงเป็นแขกผู้ที่ไปรับแขกคือจิตใช่หรือยังเอาแล้วจิตเกิดจากอะไรอาจารย์ไม่ขีดไฟเนี่ยเอามาขีดกันเนี่ยเปลวไฟลุกขึ้นเนี่ยมันลุกจากอะไรอ่ะมันลุกจากการเสียดสีของสองสิ่งใช่ไหมคือหัวไม่ขีดไฟกับข้างกล่องขีดกันฟึบเปลวไฟก็ลุกขึ้นใช่ไหมถ้าจะเปรียบเทียบก็อย่างนั้นเสียงเป็นแขกมาที่ประตูหูนะมาถึงก็มาเคาะประตูหูปอกปอกปอกเนี่ยจิตเกิดขึ้นตอนนั้นเลยเพราะนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยอัศจรรย์มากคือจิตเนี่ยเหมือนเจ้าของบ้านที่ไปรับแขกแต่จิตก็เกิดขึ้นตอนที่แขกมาเคาะนั่นแหละแล้วพอเสร็จแขกกลับจิตก็ดับหมดไม่มีอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะทดสอบดูว่าจริงหรือไม่จริงนะเสียงกระทบหูแล้วมีจิตมารู้เสียงเนี่ยจริงหรือไม่จริงตอนนี้เสียงอาจารย์กระทบหูพวกเราแล้วพวกเราได้ยินเสียงไหมคะได้ยินนะเอาไปฟังเสียงนกหน่อยเสียงไก่ขันหน่อยสังเกตไหมว่าตะกี้เนี่ยมีเสียงอะไรเยอะแยะแต่ว่าจิตไม่ได้ยินจิตไม่ได้ยินเพราะจิตมาฟังแต่เสียงอาจารย์เข้าใจหรือยังเพราะนั้นประสาทหูเราเนี่ยนะฮะมีเสียงมากระทบเยอะมากเลยมีเสียงมากระทบเยอะมากเลยแต่จิตรับรู้เสียงไหนถามว่ารับรู้เสียงไหนก็ขึ้นอยู่กับเจตนาบ้างขึ้นอยู่กับความจงใจเนี่ยพวกเราดูนี่นะฮะว่าตามอาจารย์นะอุปมาจิตเหมือนเปลวไฟอุปมาประสาทหูเหมือนหัวไม่ขีดไฟอุปมาเสียงเหมือนข้างกล่องเอาอะไรเหมือนอะไรบ้างนะข้างกล่องเหมือนอะไรหัวไม่ขีดไฟเหมือนอะไร
1: ประสาท
0: ประสาทหูนะพอกระทบกันแล้วเปลวไฟเปรียบเหมือนอะไร
1: จิต
0: เหมือนจิตเพิ่งเกิด
1: เพิ่งเกิด
0: นะฮะเอาจริงเหรอก็ดูตอนแรกไม่ได้มีความโกรธก็นั่งอยู่ธรรมดาแต่พอเสียงด่าเข้ามาปั้งจิตโกรธเกิดไหมคะเห็นไหมจิตโกรธเกิดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงด่าเข้าใจหรือยังจิตโกรธไม่ได้มีรออยู่เดิมนะฮะไม่ใช่นั่งแอะแมะรออยู่ว่าฉันโกรธอยู่นี่นะนี่ไม่ใช่นั่นเพิ่งเกิดนะคะตอนแรกก็โง่ฮะตอนแรกก็โง่ไม่มีปัญญาเลยแต่ไปฟังพระสอนธรรมะฟังเกิดปัญญาได้ไหมคะเขาเรียกเกิดจิตที่มีสติปัญญาเนี่ยก็เกิดพอเกิดเสร็จแล้วจำได้ไหมคะพระสอนอะไรจำได้ก็กลับมาบ้านก็พออึ้มเสร็จต่อมาเสียงด่าเหมือนเดิมอะฮะแต่เท่านี้ไม่โกรธอ้าวทำไมอย่างนั้นอะอ้าวก็เกิดปัญญาเสร็จแล้วความโกรธเลยไม่โกรธอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเพราะนั้นจิตเป็นธรรมชาติซึ่งฝึกได้เปลี่ยนแปลงได้ให้ฉลาดได้ให้ไม่ทุกข์ก็ได้ไม่ต้องโศกก็ได้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่ฝึกเลยเนี่ยจิตจะมีปัญหามากโลภง่ายโกรธง่ายง่วงง่ายอย่างพวกเราเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่พวกเราฝึกหลับใช่ไม่ใช่ถ้าอยู่บ้านตอนนี้ยังหลับอยู่นะตีห้ากว่านี่ยังหลับอยู่นะอาจารย์จิตมันถูกฝึกหลับมาตลอดเพราะฉะนั้นพอมาวัดเนี่ยพอถึงเวลาตีห้ามันก็บอกกูไม่เคยเตือนเลยนะเวลานี้เนี่ยกูหลับเงี้ยมันก็ง่วงเข้าใจไหมแต่นักบวชนี่เขาฝึกตื่นทุกวันนะฝึกตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามมาเนี่ยเขาก็ไม่ง่วงเข้าใจหรือยังจิตฝึกได้ไหมคะและจิตมีอยู่เป็นแท่งเป็นก้อนจ๊อกป๊อกอยู่นี่ไหมไม่ใช่เพิ่งเกิดจริงไหมพวกเราเกิดจิตขยะแขยงไหมตอนเนี้ยก็ไม่มีนี่ แต่ถ้าอาจารย์เอาอุจจาระเอาอะไรมาวางนี้พวกเราก็แอะมาจากไหนเห็นใช่ไหมอาจารย์มาถึงอาจารย์บอกเนี่ยขี้แมวขี้หมาเนี่ยอาจารย์เอามาวางเป็นถาดแล้วพวกเราก็แอะทางตาใช่ไหมคะทางหูด้วยไหมอาจารย์บอกขี้หมาขี้แมวเนี่ยพวกเราก็แอะเกิดจิตขึ้นมาแต่พออาจารย์บอกฉันหลอกพวกเธอเข้านุกงาบ่อยะเหมือนก็ฉันแปลงเข้านุกงาล้ำเนอะว่าแล้วอาจารย์ก็กินให้ดูพวกเราตาเห็นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ขยะแขยงหรือเปลี่ยนเป็นจิตโลภเปลี่ยนเป็นจิตโลภพออาจารย์กินสีล้ำขนาดขอจิ้มได้หรอขอจิ้มได้หรอเนี่ยเราก็ยื่นมือไปคว้ามาก็ใส่ปากเคี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเข้มแล้วก็คายทิ้งใช่ไม่ใช่เพราะมันคนละจิตกันตอนที่เห็นอาจารย์กินน่ะดูอร่อยไหมนะฟังเสียงอาจารย์พูดยั่วยวนลำเนี่ยเข้าหนุกงานี่นะแต่พอลิ้นรู้รสด้วยตัวเองเนี่ยคว้ามาใส่ปากมันเผ็ดมันเข้มมันขมแล้วก็เข้าใจหรือยังเพราะนั้นจิตที่เกิดจากการเห็นไม่ใช่จิตที่เกิดจากการรู้รสใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกเพราะนั้นจิตเนี่ยมีอยู่เดิมหรือเพิ่งเกิดเข้าใจไหมอะไรเป็นตัวได้ยินเสียงจิตพูดดังๆอะไรได้ยินเสียง
1: จิต
0: อะไรเห็น

0: อะไรได้กลิ่น
1: จิต
0: อะไรรู้รส
1: จิต
0: อะไรรู้เย็น
1: จิต
0: ตอนนี้ลองไปรู้ที่เท้าที่ร้อนหรือเย็นเพิ่งรู้ใช่ไหมเมื่อกี้มัวแต่ฟังไม่รู้ใช่ไหมคะตอนนี้ยืนอยู่บนพื้นอะไรเนี่ยอ๋อพื้นปาเก้แข็งแข็งแต่เมื่อกี้ไม่ได้สนใจใช่ไหมคะเอาไหลอยู่ไหนไหลขวาจิตมาละเข้าใจไหมรู้จักจิตหรือยังอ๋อจิตไปอยู่ที่ลิ้นชิมน้ำลายตัวเองเดี๋ยวนี้เพิ่งมาใช่ไหมเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ไม่ได้สนใจเรื่องรสเข้าใจหรือยังเพราะนั้นจิตรับได้ทีละประตูนะดูนิ้ว5นิ้วนี่นะจิตเกิดที่ประตูตาก็รู้ที่ตาที่เดียวเลยไม่รู้ที่อื่นมาประตูหูก็รู้ที่หูที่เดียวไม่รู้ประตูอื่นเข้าใจไหมแต่ทุกครั้งที่รู้ที่ตาต้องไปไหนพอรู้ที่ตาชัดต้องไปรายงานที่ใจนะรู้ที่ตาระดับดับแล้วมันรู้ที่ใจแล้วก็ดับแล้วก็มารู้ที่หูก็ดับถ้าได้ฟังเสียงต่อเนื่องก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยรู้ที่หูรู้ที่ใจรู้ที่หูรู้ที่ใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้นี่คือธรรมชาติของจิตวันนี้ได้เรียนเรื่องอะไรคะ
1: จิต
0: จิตเกิดมาไม่รู้จักจิตหรอกจริงไหมพวกเราเห็นเป็นตัวเราตลอดเลยเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ที่จริงจิตมันทำงานของมันเนี่ยมันเหมือนกับเปลวไฟก็ทำงานของเปลวไฟนะฮะแล้วไม่ได้มีอยู่เดิมเพิ่งเกิดเอาพวกผู้ชายคนไหนบ้างไม่ดื่มเหล้ายกมือขึ้นปาดท่อขี้เหล้าหมดเลยเหรอเนี่ยงั้นเอาใหม่ใครไม่ดื่มเหล้าทุกวันยกมือขึ้นไม่ได้ดื่มทุกวันนายชาญเอ้ยโอเคเอามือลงใครไม่ดื่มทุกเดือนคือบางเดือนเนี่ยก็ไม่ดื่มเนี่ยไม่ดื่มเป็นเดือนเลยนะโอ้ไม่มีเลยเหรอไม่ได้ดื่มทุกเดือนอาจารย์เอ้ยบางเดือนก็เว้นเดือนหนึ่งเนี่ยปี12เดือนเนี่ยก็เว้นอยู่เดือนหนึ่งเนี่ยใครเว้นบ้างยกมือขึ้นโอ้เว้นกี่เดือนลูกเว้นเป็นเดือนๆเลยใช่ไหมมีคนเดียวเนี่ยนะ
2: งดเหล้าเข้าพรรษา
0: เข้าพรรษาเนี่ยกะโอ้โหแล้วนอกนั้นไม่งดเลยเหรอเอาใครงดเหล้าเข้าพรรษาบ้างยกมือขึ้นโอ้หลายคนใครไม่คิดจะงดตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยคิดจะงดนายยกมือขึ้นก็คิดจะงดเหมือนกันอ๋อไม่คิดจะงดเอาดูนะองคุริมานฆ่าคนมากี่คน
1: 999
0: 999นะคะ999คนที่พันคือใครที่เขาจะฆ่านะแม่จะฆ่าแม่แล้วพุทธเจ้าไปห้ามนะคะแล้วท่านองคุริมานบรรลุอรหัตผลไหมคะบรรลุเห็นไหมแสดงว่าจิตเปลี่ยนได้ไหมคะจิตที่เคยฆ่าคน999คนเนี่ยเปลี่ยนเป็นจิตอรหันต์ได้น่าสนใจไหมพวกเราว่าน่าสนใจไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่กินเหล้ามาไม่เว้นสักกระเดือนเนี่ยนะก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดปัญญาโอเคกลับไปนี้ไปไหว้พระตั้งจิตขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยข้าพเจ้าด้วยให้ข้าพเจ้าเลิกเหล้าให้ได้ด้วยเพราะข้าพเจ้าเริ่มป่วยแล้วจากเหล้าเนี่ยนะข้าพเจ้าอยากเลิกแต่มันเลิกไม่ได้เพราะข้าพเจ้าคบคนชั่วเป็นมิตรมันชั่วกันทั้งก๊กมันกินกันทั้งก๊กเห็นนะต่อไปจับมือกันใหม่เราเป็นก๊กไม่ดื่มเหล้าอย่างนี้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลแต่เริ่มรู้จักจิตก่อนลูกจิตเป็นสิ่งที่มีความสามารถในการรู้แสงสีเสียงนะคะเอาละอาจารย์ไม่ให้ผมยืนทำไมเนี่ยเอาก็ยืนอย่างเงี้ยจิตจะได้ไม่หลับไงใช่ไหมถ้ามันหลับมันจะล้มอ่ะมันก็เลยต้องคอยตื่นอยู่ใช่ไหมถ้าให้นั่งหลับไหมเนี่ยหลับนะฮะหลับชั่วลองสิลองให้ผมนั่งสิผมจะหลับให้ดูผมก็จะเอามือเท้าคางนะแล้วก็หลับผมง่วงอ่ะแต่ตอนนี้ให้เรียนรู้เรื่องจิตก่อนจิตคืออะไรนะคะจิตคือสิ่งที่รู้อารมณ์เอาต่อไปว่าตามอาจารย์จิตเกิดโดดเดี่ยวไม่ได
1: ้จิตเกิดโดดเดี่ยวไม่ได
0: ้คำถามว่าทำไมเอ้ามียุ่งเรื่องของมัน
3: เอ้า
0: ดูนี่ไฟเกิดโดดเดี่ยวโดยไม่มีแสงสว่างได้ไหมได้หรือไม่ได้ไฟเกิดโดดเดี่ยวไม่ได้เพราะถ้ามีไฟก็ต้องมีแสงสว่างไหมคะและถ้ามีไฟก็ต้องมีความร้อนไหมคะเออมันไม่ช่วยไม่ได้มันเป็นสภาพที่เกิดกับมันน่ะนะคะอ๋อเนี่ยเอาไฟเกิดขึ้นแล้วมีแสงสว่างไหมคะมีความร้อนไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าแสงสว่างคือไฟผิดถูกไหมแสงสว่างไม่ใช่ไฟแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากพระจันทร์ได้ไหมแสงสว่างไม่ใช่ไฟนะความร้อนไม่ใช่ไฟนะฮะความร้อนที่เรามือไปแตะตัวไฟก็คือตัวไฟเนาะแต่ไฟมีความร้อนเอ้าจิตเกิดโดดเดี่ยวไม่ได้จิตเกิดเมื่อไหร่ฟังนะจิตเกิดเมื่อไหร่มีความรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างรู้สึกเฉยบ้างเนี่ยนะความรู้สึกเกิดร่วมแล้วก็ความจำ แล้วก็ความคิด4ตัวเนี่ยเกิดพร้อมกันมีอะไรบ้างนะจิตความรู้สึกความจำความคิดใช่ไหมไม่เอาอาจารย์เปลี่ยนใหม่ดีกว่าผมจำแบบไทยๆความรู้สึกนึกคิดจิตใจเกิดพร้อมกันเอาไหนว่าดิ
1: ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ
0: เกิดพร้อมกัน
1: เกิดพร้อมกัน
0: เนี่ยว่าไหม
1: ความรู้สึกนึกคิดจิตใจเกิดพร้อมกัน
0: ดับพร้อมกันไหมคะ
1: ดับพร้อมกัน
0: ความรู้สึกมีกี่อย่าง
1: 3อย่าง
0: สุขบ้าง
1: ทุกบ้างเฉยบ้าง
0: เวลาสุข
1: ก็ไม่ทุกก็ไม่เฉยเวลาเฉยก็ไม่สุขก็ไม่ทุกเวลาทุกก็ไม่สุขก็ไม่เฉย
0: จริงหรือไม่จริงนี่พวกเรากำลังเรียนธรรมะนะแต่เรียนจากของจริง
1: จริง
0: พวกเรามีไหมสุขเคยสุขไหมเวลาสุขก็ไม่ทุกก็ไม่เฉยใช่ไหมคะเวลาเฉย
1: ก็ไม่สุขก็ไม่ทุก
0: เวลาทุก
1: ก็ไม่สุขก็ไม่เฉย
0: แม่นมาแม่น
1: แม่น
0: เอาละเอาใหม่พูดใหม่ความรู้สึกมีแค่3พูดดังๆ
1: ความรู้สึกมีแค่3
0: สุขทุกเฉยห้ามพูดว่าผมรู้สึกว่ากรรมการโกงไม่มีสุขทุกเฉยไม่มีนะผมรู้สึกว่าอาจารย์ดุนะไม่ใช่ต้องบอกว่าผมรู้สึกทุกคิดว่าอาจารย์ดุอย่างงี้คือคนละอันกันความรู้สึกมีแค่3นะสุขทุกเฉยนะความจำก็จำได้6ก็คือจำสีทางตาเอาว่าไปจำสีทางตาจำ
1: เสียงทางหูจำกลิ่นทางจมูกจำรสทางลิ้น
0: จำสิ่งสัมผัสทางกายจำความรู้สึกนึกคิดทางใจเนี่ยความจำก็มี6ต่อไปความคิดก็คิดดีคิดชั่วเอาง่ายๆนะคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเอามาดู3ตัวนี้นะมองเห็นแบงค์พันปุ๊บปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้สึกอะไรเลยสุขหรือทุกข์สุขจำว่าอะไรแบงค์พันคิดอะไรโลภหรือโกรธคิดโลภเกิดจิตไหมเกิดพร้อมกันไหมคะเห็นปั๊บเกิดปุ๊บเกิดฟึบพร้อมกันเลยไม่ใช่เกิดทีละอันทีละอันเข้าใจไหมลูกเกิดฟึบเลยแต่เวลาอาจารย์พูดก็ต้องพูดทีละอันนะพอเห็นแบงค์พันโอ้ก็เดินลี่เข้าไปเลยพอเข้าไปใกล้ๆเปลี่ยนเออเปลี่ยนแบงค์ปลอมเปลี่ยนไหมคะความรู้สึกจากสุขเปลี่ยนเป็นถูกความจำว่าแบงค์พันเปลี่ยนเป็นจำว่าแบงค์ปลอมความคิดโลภเปลี่ยนเป็นไม่พอใจใช่ไหมเออนอนนึกว่าวันนี้จะจบดีแต่จิตเกิดไหมคะจิตเกิดทางตากับทางใจเข้าใจไหมเห็นชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดชัดไหมว่าจิตเป็นสภาพที่เพิ่งเกิดจากการเห็นภาพหนึ่งมองเข้าไปใกล้ๆจนชัดก็เป็นจิตอีกจิตหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เอาเสียงชมเข้ามาโอ้คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเป็นไงรู้สึก
1: สุข
0: จำว่าม
1: ี
0: เขาชมมีความรับผิดชอบสูงคิดโลภหรือคิดโกรธ
1: คิดโลภ
0: คิดโลภยิ้มไหมคุณมีความรับผิดชอบสูงแต่ความโง่เขลาของคุณทำให้บริษัทเราเจ๊งพัดชอเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยน
0: เสียงที่เข้ามาใหม่เป็นล็อตเนี่ยรู้สึกอะไรเลย
1: ท
0: ุกจำว่าอะไร
1: เขาด่า
0: ด่าคิดอะไร
1: โกรธ
0: เป็นจิตไหมเป็นจิตเข้าใจหรือยังเสียงล็อตแรกคุณมีความรับผิดชอบสูงมากความโง่เขลาของคุณทำให้บริษัทเราเจ๊งเพราะฉะนั้นคุณต้องออกโอ้จิตใจแปรปรวนใช่ไหมคะเข้าใจหรือยังที่เราผ่านมาเรามีจิตแบบนี้ฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ใช่ไม่ใช่แต่เราไม่เคยตามดูจิตเหล่านี้เลยตอนนี้ยืนไปนานๆนี่เริ่มทุกข์ละใช่ไหมเพราะนั้นการยืนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอนนี้ทุกข์แต่เมื่อกี้ตอนนั่งนานๆนั่งทุกข์ไหม
1: ทุกข์
0: นั่งทุกข์เลยลุกขึ้นยืนยืนใหม่ๆสุขไหมโอ้ม่วนเฮ้ยแต่พอยืนไปโอ้ทุกข์อ้าวงั้นพวกเรานั่งลงก่อนนั่งอย่าเพิ่งนั่งแล้วตามดูปะพอนั่งปุ๊บมันก็มีจิตรู้ว่านั่งแล้วความรู้สึกสุขเกิดเลยอะเพราะฉะนั้นความรู้สึกสุขทุกเฉยเนี่ยเป็นสิ่งภายในใจมีอยู่เดิมหรือเป็นสิ่งภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็กลับไป
1: สิ่งภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็กลับไป
0: จริงหรือไม่จริงเข้าใจไหมคะเห็นเพื่อนรักมารู้สึกสุขหรือรู้สึกทุก
1: สุข
0: ไม่ได้เจอกันนานเห็นเพื่อนว่าอ๋อความรู้สึกมาเยี่ยมเลยสมมติว่าเราตั้งชื่อมันว่ายายสุขก็แล้วกันนะยายสุขแต่ความทุกข์เราเรียกว่าอีตาทุกข์นะส่วนเฉยเราเรียกว่าลุงเฉย3ตัวนี้จะมาเยี่ยมเราเฉยเราเรียกว่าลุงเฉย3ตัว

0: เลยใครมาแทนอีตาทุกมาเลยทำร้ายใจเลยอุ้ยมันจะมายืมเงินมันจะมายืมเงินเราก็หน้าตายุ่ยยี่อะไรกันไปทัดอะไรนักหนามันยืมเงินตั้ง 300,000 ไอ้เพื่อนคนนั้นก็บอกพูดเล่นไม่ได้ยืมหรอกเออจะทุกกลับไหมคะ
1: ทุกกลับ
0: สวัสดีครับผมกลับแล้วนะครับว่าเพื่อนคุณพูดเล่นเท่านั้นนะครับผมไม่มีหน้าที่แล้วครับลากลับไปเลยใครมา
1: เฉย
0: ลุงเฉยมาเนาะชักไม่ไว้ใจเพื่อนคนที่มันบ้าๆบอๆหรือเปล่าเนี่ยลุงเฉยก็มาสวัสดีครับผมมาทำหน้าที่นะครับเฉยครับแล้วก็แล้วไปอยู่ที่ไหนมาตั้งนานไม่ได้เจอกันตอนนี้ก็พูดแบบธรรมดาชักกลัวๆซะหน่อยตอนนี้ก็ไปอยู่ที่อีสานมาไปค้าขายแล้วมันเจ๊งว่าจะมาขอยืมรถไม่ยืมเงินหรอกแต่ขอยืมรถไปทำการค้าใครมาอีกละ
1: ทุก
0: อีตาทุกวิ่งมาใครกลับ
1: ลุ
0: งเฉยขับลุงเฉยผมกลับนะครับเพราะว่าเพื่อนคุณเนี่ยมันไม่ยืมเงินมันก็ยังมายืมรถอีกผมกลับแล้วครับก็กลับไปอีตาทุกก็มาแทนจริงหรือไม่และชีวิตของเราเนี่ยมีเยสุอีตาทุกอีลุงเฉยเนี่ยสลับกันมาไม่เคยมาพร้อมกันนะฮะสลับกันมาแล้วก็กลับสลับกันมาแล้วก็กลับจริงไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: เอาละชัดเจนก็ให้นั่งแล้วเพราะมันทรมานมากแล้วใช่ไหมเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอาจารย์เนี่ยเคยเป็นเหมือนพวกเธอมาก่อนคือเคยเป็นชาวบ้านกินเก่งอ้วนปลุกปุ๊กแล้วก็รู้ว่ากินมากไม่ดีเนี่ยรู้หมดอะแต่มันห้ามใจไม่อยู่มันอร่อยนะคะแต่เมื่อมาพบคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยได้เอาคำสอนพุทธเจ้ามาเริ่มฝึกตั้งแต่เป็นชาวบ้านละคือเป็นชาวบ้านก็เริ่มฝึกไม่กินข้าวเย็นตั้งแต่เป็นนักศึกษาละเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ปีสองเนี่ยก็เริ่มไม่กินข้าวเย็นมันอ้วนเกินนะแล้วก็เริ่มไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่ากินเนื้อสัตว์แล้วเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคอะไรเนี่ยผมปรากฏว่ามันสุขภาพมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็เลยฝึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไปบวชชี20กว่าปีเนาะบวชชีมา20ประมาณ25ปีแล้วก็ไปบวชเป็นสามเณรีเป็นสิกขานาอีก2ปีแล้วก็เป็นภิกษุณีอีกพรรษานี้เป็นพรรษาที่6นะคะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านชีวิตชาวบ้านชีวิตแม่ชีชีวิตสามเณรีแล้วก็ชีวิตภิกษุณีนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความหวังดีกับพวกเธอที่จะเอาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมามอบให้เธอด้วยความจริงใจและจะสอนเรื่องจิตเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากอาจารย์ตอนเป็นชาวบ้านไม่รู้เรื่องจิตแล้วก็ยึดจิตเป็นของฉันนะคะแล้วก็กลุ้มใจอยู่กับจิตเนี่ยถ้าดูนี่นะจิตเนี่ยมีชื่อหลายชื่อนะจิตนี่มีชื่อทั้งหมด10ชื่อเขาบอกโอ้ทำไมอย่างนั้นนะอาจารย์มันเป็นเรื่องธรรมดาเธอเอาเด็กคนหนึ่งมานะเอาเด็กคนหนึ่งมาเรียนอยู่ม.2เนี่ยอาจารย์เรียกชื่อเขาได้เยอะเลยเด็กคนหนึ่งนะฮะเรียนอยู่ม.2เนี่ยอาจารย์เรียกเขาว่าเด็กวัยรุ่นได้ไหมได้ต่อไปอาจารย์เรียกเยาวชนได้ไหมได้อาจารย์เรียกเด็กมัธยมได้ไหมได้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะคือไอ้คนเดียวนี่แหละถ้าเราพูดในแง่เยาวชนมันก็เป็นเยาวชนพูดในแง่เป็นวัยรุ่นมันก็เป็นวัยรุ่นเพราะนั้นจิตก็เหมือนกันฮะมีชื่อเยอะแต่มีชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากจิตเขาชื่อว่าจิตนี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าผ่องใสไหนพวกเธอลองยิ้มหน่อยนี่ผ่องใสเฮ้ยดีใจว่ะวันนี้ได้รู้ว่าจิตชื่อว่าผ่องใสก็มีแต่ส่วนมากจะเรียกว่าจิตเข้าใจไหมคะเหมือนกับเด็กคนนึงอ่ะปกติเนี่ยนะเรารู้จักชื่อเขาว่าเขาเด็กมัธยมเด็กมัธยมเนาะต่อมาเราก็รู้ว่าเขาชื่อเยาวชนก็มีต่อมาเราก็รู้ว่าเขาชื่อวัยรุ่นก็ได้ที่จริงมันก็แค่ชื่อมันเวลามันทำหน้าที่อย่างนี้ชื่ออย่างนี้เวลามันทำหน้าที่อย่างนี้ชื่ออย่างนี้เวลามันทำหน้าที่อย่างนี้ชื่ออย่างนี้แต่ชื่อหนึ่งของจิตคือชื่อว่าผ่องใสยิ้มยิ้มยิ้มพวกเรายิ้มไหนดีใจไหมโอ้รู้ว่าจิตชื่อผ่องใสละแต่เวลาโทสะเกิดกับจิตเนี่ยเหมือนสีผสมน้ำเข้าใจไหมนี่โทสะเกิดคูดำเลยใจดำเป็นบ้าเลยดูมันฆ่าลูกมันได้ฆ่าเมียมันได้ไงอ๋อตอนนั้นโทสะเกิดกับจิตแต่พอโทสะกลับนะโทสะแบบสวัสดีครับผมทำหน้าที่เรียบร้อยนะครับผมบังคับให้คุณฆ่าลูกคุณเรียบร้อยแล้วผมกลับละเด้อเกิดความละอายแก่ใจนะเกิดความเศร้าหมองละอายแก่ใจแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจผมฆ่าลูกผมเป็นอีกจิตหนึ่งเข้าใจไหมลูกคนละจิตกันจริงไหมชัดไม่ชัดเพราะนั้นจิตเป็นของเราไหมหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็มีความคิดมาผสมแล้วก็ดับไปมันเกิดแล้วดับหรือว่ามันเกิดแล้วค้างเติ่ง
1: เกิดแล้วดับ
0: เออเนี่ยเธอเห็นความเกิดดับหรือยังเธอมาวันแรกจิตเธออย่างหนึ่งแต่วันนี้เธอฟังธรรมแล้วจิตเธอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเนาะนี่ก็คือจิตเพราะนั้นจิตเป็นของเราไหมไม่เป็นเราเป็นจิตไหม

0: ไม่เป็นค่ะ
1: จิตข้างนอกเป็นบุคคลไหม
0: ไม่เป็น
1: จิตก็คือจิตเกิดจากอะไรอาจารย์เอาละมาดูจิตเกิดจากอะไรเนี่ยเธอดูเนี่ยเปลวไฟเกิดจากอะไร1มีแก๊สใช่ไหมคะ2มีหัวที่เสียดสีนะ3มีไอ้ตัวหมุนตัวนี้นะฮะตึบเห็นไหมพอปล่อยมือแก๊สไอ้ไฟเปลวไฟก็ดับเพราะฉะนั้นจิตก็เหมือนกันเกิดจากอะไรนะเอาว่าตามอาจารย์นะแล้วก็ต่อไปจำให้ได้นะว่าตามนะคะอาศัยตากับแสงสี
0: อาศัยตากับแสงสี
1: เกิดวิญญาณทางตา
0: เกิดวิญญาณทางตา
1: สามอย่างนี
0: ้สามอย่างนี้
1: คืออะไรคะสามอย่างคือตา
0: แสงสี
1: แล้วก็วิญญาณที่เกิดรู้สีขึ้นมาเนี่ยสามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะ
0: สามอย่างนี้เรียกว่า
1: ผัสสะทางตาไหนว่าดิ
0: สามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะทางตา
1: ก็คือเกิดการรับรู้ทางตานะคะแต่ถ้าไม่มีสามอย่างนี้ไม่เกิดนะเอาต่อไป
0: อาศัย
1: ประสาทหู
0: อาศัยประสาทหูและเสียง
1: เกิด
0: วิญญาณทางหู
1: นะฮะมันอาศัยสองสิ่งนะฮะอาศัยมันก็เกิดขึ้นมาเอ้าว่าไปเร็วๆหน่อยไม่งั้นมันจะง่วงเน
0: า
1: ะ
0: อาศัยประสาทหู
1: กับเสียงเกิดวิญญาณทางหู
0: สามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะทางหู
1: แล้วผัสสะทางหูทำให้เกิดอะไรล่ะอาจารย์ผัสสะทางหูเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกความจำความคิดจิตใจเกิดสี่อย่างเลยนะฮะอ้าวว่าไหมผัสสะว่าตามอาจารย์ผัสสะ
0: ผัสสะ
1: หรือการกระทบ
0: หรือการกระทบ
1: หรือการรับรู
0: ้หรือการรับรู
1: ้ทำให้เกิด
0: ทำให้เกิด
1: ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ
0: ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ
1: อ้าวจริงหรือไม่จริงพวกเราดูนะฮะพวกเราเกิดการรับรู้ทางตาคือไปเห็นคนกำลังเอามีดแทงกันเนี่ยพวกเราจะมีจิตใจที่สบายหรือว่าเกิดความทุกข์ใจ
0: เกิดความทุกข์ใจ
1: โดยอัตโนมัติไหมคะเกิดเลยฮะตอนนี้เรานั่งฟังเราก็สบายสบายแต่อยู่ดีๆมีคนเปิดประตูพรวดวิ่งเข้ามาว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยอีกคนนึงก็ไปโดนแทงเลือดไหลชึกมาเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกนึกคิดจิตใจใช่หรือไม่แล้วแบบนี้เกิดแบบไหนคะรู้สึกสุขหรือทุกข์
0: ทุกข์
1: แล้วจำอะไรก็จำว่าเขากำลังแทงกันใช่ไหมแล้วคิดอะไรคิดตกใจคิดกลัวใช่หรือไม่สั่นกันหมดนะฮะเสร็จแล้วเขาบอกว่าคัดเทคสามโอ้โหอะไรกันอ๋อเขาถ่ายทำหนังโหมาเขาว่าไงเขาถ่ายทำหนังแล้วเขาถ่ายทำว่านักบวชที่นิโรธารามกำลังสอนธรรมะอยู่ญาติโยมกำลังฟังธรรมเนี่ยแล้วมีคนวิ่งเข้ามาแทงกันเนี่ยแต่มันไม่ได้แทงจริงหรอกมันเอาใช้มีดพลาสติกนะเป็นมีดพลาสติกทาสีบลอนเหมือนมีดจริงๆแทงพวดเขาทางสีข้างแล้วมันเอาเลือดหมูอ่ะใส่ถุงพลาสติกเสียบไปตรงนี้กะแทงให้มันตรงถุงพลาสติกเลือดก็บูดออกมามันเหมือนเลือดจริงเลยอย่างเงี้ยพวกเราไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าเขาจะถ่ายทำหนังเราตกใจไหมคะแต่พอเขาบอกว่ามันเป็นการถ่ายทำหนังแล้วก็ไปดูอ๋อมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ลุกขึ้นเดินปกติดึงถุงพลาสติกออกมาทิ้งถังขยะแล้วก็อ๋อไอ้เป็นจิตเดิมหรือคนละจิตกันคนละจิตกันเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจนะเพราะนั้นตอนนี้พวกเราง่วงไหมคะบางคนง่วงนะแต่เชื่อไหมถ้าบอกไฟไหม้เนี่ยมันวิ่งไปคว้าถังตักน้ำมันหายหมดอะง่วงเงิ่งก็หายหมดจริงไม่จริงแล้วตอนนี้พอเราตั้งใจฟังไหมคะเพราะอะไรเพราะรู้สึกใหม่ฮะเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยได้เรียนเรื่องจิตเกิดมาบอกเคยรู้จักจิตนะอ้าวใครดื่มเหล้าตั้งแต่เกิดยกมือขึ้นเอานี้ใครดื่มเหล้าตั้งแต่อนุบาลอยู่อนุบาลก็ดื่มเหล้าเลยยกมือขึ้นไม่มีนะดื่มเหล้าตอนวัยรุ่นยกมือขึ้นวัยรุ่นอ้าวมือลงอายุ17ขึ้นถึงดื่มยกมือขึ้นโอ้ผู้หญิงผู้เยิ้งก็ดื่มไปหมดนะเอาละแสดงว่าต่ำกว่า17เนี่ยอายุ15 14เนี่ยเราไม่ดื่มจริงไหมจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นจิตใจเราก็ยังไม่รู้ว่าดื่มเหล้าเป็นยังไงใช่ไม่ใช่แต่พออายุ16 17 18เราเริ่มดื่มเหล้าเราก็เริ่มรับรู้ไหมคะเริ่มรับรู้ว่าดื่มเหล้าเป็นอย่างนี้ดื่มเหล้าแล้วหน้าด้านดีมากเลยนะดื่มเหล้าแล้วกล้าทำเว้ยเฮ้ยดื่มเหล้าแล้วตลกว่ะสนุกตบมือร้องเพลงดื่มเหล้าแล้วเฮฮาเราก็เริ่มบันทึกข้อมูลอย่างนี้เข้าไปแล้วก็เริ่มดื่มต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งติดเหล้าแล้วพอติดเหล้าแล้วอยากเลิกไม่ได้ละเพราะอะไรทำไมอาจารย์ทำไมเราเลิกเหล้าไม่ได้คำตอบระบบร่างกายมันเป็นเองคือเหล้าเนี่ยเป็น
2: ความหวานที่เข้มข้นจนขมแอลกอฮอล์ฮะคือแป้งเนี่ยหมักเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำตาลจนถึงขั้นแอลกอฮอล์เนี่ยคือมันเป็นน้ำตาลที่เข้มข้นมากเพราะนั้นเวลาเข้าไปในร่างกายต้องส่งน้ำดีออกมาฮะตับเนี่ยนะตับต้องผลิตน้ำดีแล้วก็ส่งน้ำดีออกมาปรับน้ำตาลเนี่ยให้ร่างกายสมดุลส่งน้ำตาลเข้าไป1ช้อนเนาะร่างกายก็ส่งน้ำดีเข้ามาสมดุลน้ำตาล2ช้อนเขาก็ส่งมาสมดุล3ช้อนเขาก็ส่งมาสมดุลส่งมา5ช้อนเขาก็ส่งมาสมดุล5ช้อนเนี่ยถ้าทุกวัน5ช้อนทุกวัน5ช้อนเขาก็ส่งมาอย่างเงี้ยเพื่อปรับร่างกายแต่พอวันไหนเฮ้ยงดเหล้าเหอะนะนี่หยุดกินข้าวเข้าไปมีน้ำตาลแค่ช้อนเดียวเนี่ยแต่ไอ้ที่ย่อยเนี่ย5ช้อนน่ะเข้าใจมั้ยฮะมันมาย่อยน้ำตาลแล้วมันก็เริ่มไปดึงน้ำตาลในเส้นเลือดนะคะก็จะเกิดภาวะขาดน้ำตาลมันจะเพลียมันหงุดหงิดมากเลยฮะมันจะวิววิววิวมันจะเป็นลมอ่ะมันจะวูบอ่ะซัดเข้าไปสักแก้วหนึ่งกลึบโอ้สดชื่นเพราะอะไรมันสมดุลมันก็เลยเกิดภาวะติดเหล้าเข้าใจไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสมองอาจารย์ก็จำไม่ได้ละไอ้สมองที่มันส่งสารอะไรเนี่ยฮะพอถูกกระตุ้นด้วยเหล้าเนี่ยมันก็จะส่งสารที่ทำให้มีความสุขขึ้นมาแต่พอไม่มีเหล้าไปกระตุ้นเนี่ยมันก็เหี่ยวฝ่อมันก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าบ่ม่วนบ่สบายพอซัดเหล้าเข้าไปก็เอ้ยแต่ตับเริ่มทำงานแปรปรวนแล้วฮะบางช่วงดื่มบางช่วงไม่ดื่มอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราดื่มสม่ำเสมอดีไหมครับอาจารย์นะตับเขาก็ทำงานหนักฮะพอเขาทำงานหนักเขาก็เริ่มแข็งเริ่มมีมะเร็งที่ตับแล้วก็เริ่มเป็นภาวะป่วยไข้ที่ตับเพราะเขาทำงานหนักเกินเพราะว่าการดื่มเหล้าจะดื่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดีกรีเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงที่พวกเราควรรู้ว่าจิตเจตสิกเกิดจากผัสสะเนี่ยเกิดจากการรับรู้นะคะจิตเกิดจากการรับรู้เพราะนั้นถ้าเรารับรู้เหล้าบ่อยๆเรารับรู้เสียงชั่วบ่อยๆเรารับรู้สิ่งไม่ดีจิตใจเราก็จะชั่วบ่อยๆเราก็จะมีแต่อกุศลจิตอกุศลจิตจิตไม่ฉลาดจิตไม่ฉลาดจิตไม่ฉลาดทีนี้เมื่อมีอกุศลจิตบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดการคิดพลาดผิดพูดผิดพลาดทำผิดพลาดก็จะโดนด่าบ่อยมีเรื่องบ่อยผิดพลาดบ่อยมีปัญหาบ่อยโกรธบ่อยลำคาญบ่อยอยากจะเปลี่ยนเมียบ่อยนะอยากจะเปลี่ยนรถบ่อยอยากจะเปลี่ยนเพื่อนบ่อยมันหงุดหงิดงุนง่านไปหมดเลยยังไงนี่คือจิตอย่างที่บอกฮะที่นี่มีนารีเมรัยมาบวชนะคะอยากดูหน้าก็จะมาให้ดูก็ได้นะมีผู้หญิงนะเมากินเหล้าทุกวันเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยนะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองสุดๆเลยนะไปเรียนต่อเมืองนอกชีวิตคือของฉันจะทำอะไรกับเรื่องของฉันอย่างเงี้ยแต่พอเขาฟังธรรมของพุทธเจ้าเขารู้เรื่องจิตนะฮะเขาตั้งใจฝึกจิตเลยเขาก็เป็นอุบาสิกาอยู่ที่เนี่ยนานทีเดียวพอเขาฝึกได้ดีปุ๊บลากลับบ้านหนูกลับบ้านก่อนกลับไปบ้านเลิกเล่าเลยซึ่งพ่อแปลกใจมากฮะปกติโกงกันทุกเย็นพ่อก็งงอ้าวทำไมไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มละหลังจากนั้นก็ขออนุญาตมาบวชพ่อก็งงฮะจะไปบวชเหรออ่ะลองดูบวช9วันอ่ะพอบวชเสร็จพ่อขอต่ออีกน้อยเถอะพ่อนะไปขอแล้วขออีกตอนนี้ขอได้3เดือนนะคะขอให้ได้อยู่สักพรรษาหนึ่งเถอะเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะคะเพราะนั้นพวกเราอยากจะติดเหล้าตลอดชีวิตไหมหรืออยากจะเลิกไปคิดดูนะคะถ้าคิดอยากจะเลิกตั้งใจฝึกตอนนี้จิตใจพวกเราก็เปลี่ยนแล้วล่ะพอฟังอาจารย์สอนนี่พวกเราก็เปลี่ยนแล้วว่าอ๋อกะนี่นะจิตไม่ใช่ของเราจริงๆนะลูกเอาพวกเราลองดูนะว่าจิตนี่เป็นของเธอไหมนะอาจารย์จะชวนพวกเธอนะแล้วก็เกิดจิตขึ้นมาคล้อยตามหรือไม่คล้อยตามนะท่านทั้งหลายอาจารย์จะขอเชิญชวนพวกเราไปกราบพระอริยเจ้าแต่จะเหมารถให้ฟรีเลยอาหารฟรีค่าเดินทางฟรีทุกอย่างฟรีเราจะไปกราบพระอริยเจ้าคิดยังไงคิดจะไปหรือไม่ไปอ้าวใครคิดจะไปบ้างยกมือขึ้นสาธุแสดงว่ามีความเชื่อถือในอาจารย์ไหมคะเชื่อถือเนาะว่าอาจารย์คงพาไปกราบพระดีๆเนาะแล้วค่ารถเราก็ไม่ต้องเสียนี่นะกระบวนการความคิดมันเกิดละเพราะมันฟังปั๊บมันบันทึกข้อมูลความจำเข้าไปพระอริยเจ้าค่ารถไม่ต้องเสียค่ากินไม่ต้องเสียไปแน่นะเอาละแต่พระอริยเจ้านี่อยู่ไกลเหลือเกินเธออยู่ไกลไกลซึ่งมันต้องเดินทางหลายวันตอนนี้ความคิดเริ่มเปลี่ยนเล็กน้อยไหมคะเอ๊ะหลายวันชักเปลี่ยนละใช้เวลาประมาณ7วันที่จะเดินทางด้วยรถ แล้วก็ถนนไม่ดีลูกถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มก็ไม่นะแล้วต้องนอนพักกลางทางแล้วก็พวกเธอต้องช่วยกันก่อไฟหุงข้าวเลี้ยงอาจารย์เนอะคือฟังเงื่อนไขแล้วมันเริ่มความคิดเปลี่ยนไหมคะตกลงไปไม่ไปเนี่ยเจ็ดวันไปอยู่ไหมเอาใครยังยืนวันเจ็ดวันผมไปอยู่ยกมือขึ้นเออโอ้มีอยู่ยังเหลืออยู่นะฮะเหลืออยู่เห็นไหมฮะว่าจิตมันคนละจิตคนละจิตคนละจิตเห็นหรือยังเห็นหรือยังลูกชัดไม่ชัดเพราะฉะนั้นจิตเป็นของเราไหมอย่าไปยึดนะลูกนะอย่าไปยึดครั้งแรกจะไปหรือไม่ไปเนี่ยไปกันหมดห้องเลยนะจิตไปกันหมดห้องเลยแต่พอบอกว่าต้องเดินทางต้องไปถึง7วันก็บางคนถอดใจแล้วเปลี่ยนจิตเลยไม่ไปจิตที่1ไปจิตที่2ไม่ไปแต่บางคนเฮ้ยเราต้องอดทนดิพระอริยะไม่ใช่พบได้ง่ายๆไปครับ7วันก็ไปครับแน่นะแน่คนอย่างผมอดทนให้ผมก่อไฟหุงข้าวเลี้ยงอาจารย์ผมก็ทำได้ครับเอ้าแสดงว่าจิตที่หนึ่งเป็นของเราไหมไม่ใช่จิตที่สองเป็นของเราไหมก็ไม่ใช่จิตที่สามเป็นของเราไหมก็ไม่ใช่การรู้อย่างนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะคือจะได้รู้ว่าจิตที่เคยติดเหล้าก็ไม่ใช่ของฉันเข้าใจไหมลูกจิตที่เคยชั่วๆเร็วๆเนี่ยไม่ใช่ของฉันและฉันไม่ใช่เป็นจิตนั้นอ้าวอาจารย์แล้วฉันเป็นใครล่ะเอาละมารู้จักฉันซะอย่างเธอดูนี่หนังเนื้อเอ็นกระดูกอาจารย์จะสั่งนะท่านทั้งหลายจงยกเนื้อหนังเอ็นกระดูกขึ้นงงไหมจะยกส่วนไหนล่ะอาจารย์เอ๊ก็ให้ยกเนื้อหนังเอ็นกระดูกอ่ะก็ต้องบอกก่อนสิอาจารย์ว่าส่วนไหนอ่ะโอเคยกแขนอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจใช่ไหมอ๋อเนื้อหนังเอ็นกระดูกตรงนี้อ่ะยกแขนได้อย่างงี้ให้ยกมือนี่ยกมือได้พลิกมือได้พลิกมืออ้าวทำไมอย่างนั้นนะอาจารย์มันเกิดการตั้งชื่อเรียกรวมคือเราขี้เกียจพูดรายละเอียดว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกที่กลมๆอยู่ต่อจากบริเวณไหล่ไม่ต้องมาพูดรายละเอียดแขนจบต่อไปนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยคำถามฟังให้ดีนะเนื้อหนังเอ็นกระดูกรวมกันตั้งชื่อว่านิ้วนางคำถามว่าเนื้ออย่างเดียวเป็นนิ้วนางไหมหนังอย่างเดียวเป็นนิ้วนางไหมกระดูกอย่างเดียวเป็นนิ้วนางไหมเอ๊ะแล้วนิ้วนางคืออะไรเฮ้ยๆฟังให้ดีนิ้วนางเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกหรือว่านิ้วนางเป็นเพียงชื่อสมมุติเป็นชื่อสมมุติที่เราออกเสียงประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยเรามีเสียงออกจากปากแล้วว่านิ้วนางเนี่ยนะเฉพาะคนไทยนะนิ้วนางเนี่ยเราใช้เรียกรวมเนื้อหนังเอ็นกระดูกบริเวณนี้ใช่หรือไม
3: ่ใช่ค่ะ
2: แต่นิ้วนางมีจริงไหมหรือว่าตั้งชื่อขึ้นมาเฉย
3: ๆตั้งชื่อ
2: มันแค่ชื่อทีนี้เราบอกว่าข้าพเจ้าจะยกที่ดินให้กับนิ้วนางตลกไหมนิ้วนางมันไม่มีมันเป็นเพียงชื่อเรียกหลายๆส่วนเนี่ยก็คือกระดูกด้วยหนังด้วยเนื้อด้วยต่างหากแหละอาจารย์เข้าใจไหมเข้าใจเพราะนั้นนิ้วนางมีจริงไหมหรือเป็นเพียงเสียงเสียงใช่ไหมคะตามหานิ้วนางเจอไหมตามตรงนี้เป็นหนังเอออันนี้ก็เป็นหนังตามเข้าไปอีกอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นกระดูกอ่ะแล้วมาตามดูตรงนี้เอ๊ะตรงนี้ก็หนังตรงนี้ก็เนื้อตรงนี้ก็เอ็นตรงนี้ก็กระดูกโอ้อันนี้ก็หนังก็เนื้อก็เอ็นก็กระดูกเอ้าไอ้สิ่งที่มีมันคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกนี่นะถูกไม่ถูกถูกไหมคะแต่ไอ้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเป็นเพียงชื่อที่ตั้งเรียกแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาพูดอธิบายรายละเอียดยาวเกินไปถูกไหมเท่านั้นเองแล้วหลายนิ้วตั้งชื่อว่าไงคะมือถ้าไม่มีคำว่ามือลำบากไหมคะถ้าไม่มีคำว่ามือเราต้องบอกไงท่านทั้งหลายจงโยกนิ้วโป่งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยขึ้นโอ้ยเธอใช้คำว่ามือแล้วกันเข้าใจได้ยังเพราะนั้นมือมีจริงหรือเป็นเพียงเสียงเรียกหลายนิ้วพูดดังๆมือมีจริงหรือมือเป็นเพียงเสียงที่ใช้เรียกหลายนิ้ว
3: มือเป็นเพียงเสียงที่ใช้เรียกหลายนิ้ว
2: เพราะนั้นมือจะไปเป็นเจ้าของอะไรได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้มันไม่มีจริงมันตั้งชื่อขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะนั้นคำว่าฉันคือชื่อที่ตั้งเรียกหลายๆส่วนนะฮะคือเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไม่ใช่
3: ใช่ค่ะ
2: เออฉันเป็น สับเรียกเหมือนมือเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นใจอย่างเดียวเป็นฉันไหม
3: ไม่เป็น
2: ใจเกิดและใจดับไหมคะ
3: ดับ
2: เมื่อกี้พวกเราพิสูจน์ดูแล้วนะว่าใจโกรธเกิดใจโกรธดับใจคิดจะไปกับอาจารย์เกิดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นใจว่าไม่ไปหรือว่าเออไปก็ได้แต่ก็ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาคำถามใหม่ใจเกิดแล้วใจดับไหมคะ
3: ใจดับค่ะ
2: ร่างกายเกิดจากการกินอาหารเข้าไปก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวเล็กๆแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นไอ้ส่วนที่กินเข้าไปก็ถ่ายลงส้วมขับออกมาเป็นผมตัดทิ้งเล็บตัดทิ้งขี้ใครถูทิ้งจริงไหมร่างกายตอน7ขวบกับร่างกายตอน70มันเป็นคนเดียวกันไหม
3: คนละคนกัน
2: มันเป็นอาหารชุดเดิมหรือว่ามันเป็นอาหารชุดใหม่เลย
3: อาหารชุดใหม
2: ่ถูกไหมถูกไหมมันเป็นอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันกินแล้วก็ถ่ายลงส้วมกินแล้วก็ถ่ายลงส้วมนะเด็กที่7ขวบกับคนแก่70นะคนละคนกันเลยใช่หรือไม่
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราสามารถยึดร่างกายตอน7ขวบเป็นของเราได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ยึดร่างกายตอนอายุ18เป็นของเราได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ตอนนี้พวกเราอายุขึ้นเลขอะไรละเลข2เหรอใครอายุยังไม่ถึง30ยกมือขึ้นยังไม่ถึง30ก็20กว่าเนาะเอาใครใครต่ำกว่า20ไม่มีนะอายุ20กว่าพวกที่อายุ20กว่าเนี่ยจงไปเอาร่างกายตอนอายุ18มาหน่อยได้ไหมโอ้มันผ่านไปแล้วอาจารย์เสียดายเสียดายอาจารย์ตอนนั้นหล่อมากเลยอาจารย์ตอนนี้20กว่าชักเหี่ยวๆแล้วอาจารย์เอาละฟังนะฮะเอาว่าตามตาหูจมูกลิ้นกายใจ
3: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
2: เราตั้งชื่อใหม
3: ่เราตั้งชื่อใหม่
2: ว่าคน
3: ว่าคน
2: ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวนะมันตั้งชื่อว่าเปรี้ยวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใจอย่างเดียวเป็นเปรี้ยวไหม
3: ไม่เป็นค
2: ่
3: ะ
2: ใจเป็นของเปรี้ยวไหม
3: ไม่เป็น
2: ทำไมไม่เป็นเพราะมันเกิดแล้วดับแล้วเกิดจากเหตุปัจจัยไหม
3: เกิดจากเหตุปัจจัย
2: ใจเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปใจเป็นของฉันไหม
3: ไม่เป็น
2: และฉันเป็นใจไหม
3: ไม่เป็น
2: รู้อย่างนี้แล้วมีประโยชน์ไหม
3: มีประโยชน
2: ์ต่อไปนี้ก็สามารถพูดได้เลยว่าฉันไม่ติดเหล้าฉันไม่ติดเหล้าอ้าวเฮ้ยแล้วอะไรที่มันไปกินเหล้าความเคยชินระบบร่างกายที่แปรปรวนแต่ต่อไปนี้ฉันจะอดเหล้าละฉันจะอดทนเอา7วันแรกมันจะเหมือนลงแดงเลยแหละเพราะว่าระบบร่างกายเริ่มแปรปรวนฮะระบบตับถุงน้ำดีอะไรเนี่ยมันจะแปรปรวนมันก็จะสร้างน้ำดีผิดปกติแปรปรวนอยู่ช่วงนึง7วันจะหงุดหงิดแต่หลังจากนั้นฉันมั่นใจว่าฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเกิดใหม่ละคือฉันไม่ดื่มเหล้าฉันก็ปกติแต่ที่ผ่านมาฉันไม่ดื่มเหล้าฉันไม่ปกติวันไหนไม่ดื่มเนี่ยมันขาดน้ำตาลแล้วมันวูบมันหงุดหงิดงุ่นง่านมันด่าเมียมันเตะเมียนะฉันก็ไม่รู้ก็เลยกินเหล้าเข้าไปเพื่อจะได้ไม่เตะเมียแต่ตอนนี้ไม่ดื่มเหล้าละมันเกิดจิตใจใหม่ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: แต่ไม่แน่ใจเลยว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะว่าฉันนะคบแต่เพื่อนชั่วเป็นมิตรนะไม่ดื่มมันก็ชวนดื่มมันบอกฟรีเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ยฉันก็กะอยู่นะว่าสงสัยแพ้ยับเยินเพราะว่าจิตใจอ่อนแอสติปัญญาไม่ค่อยมากเท่าไหร่เข้าใจหรือยังพูดตรงดีไหมคะตรงไปตรงมานะฮะนะว่าตามใหม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
3: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
2: รวมแล้วตั้งชื่อใหม
3: ่รวมแล้วตั้งชื่อใหม
2: ่ใส่ชื่อใส่นามสกุล
3: ใส่ชื่อใส่นามสกุล
2: แต่ขี้เกียจเรียกชื่อนามสกุล
3: แต่ขี้เกียจเรียกชื่อนามสกุล
2: ก็ใส่สรรพนามเข้าไป
3: ก็ใส่สรรพนามเข้าไป
2: ว่าฉัน
3: ว่าฉัน
2: ว่าเรา
3: ว่าเรา
2: แต่ใจไม่ใช่เราหรอก
3: แต่ใจไม่ใช่เราหรอก
2: ใจไม่ใช่ฉันหรอก
3: ใจไม่ใช่ฉันหรอก
2: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจหรอก
3: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจหรอก
2: เพราะใจเกิดแล้วก็ดับ
3: เพราะใจเกิดแล้วก็ดับ
2: ฉันรู้เสียแล้ว
3: ฉันรู้เสียแล้ว
2: เพราะฉะนั้น
3: เพราะฉะนั้น
2: ฉันจะเลิกความคิดชั่วได้ง่ายมาก
3: ฉันจะเลิกความคิดชั่วได้ง่ายมาก
2: ด้วยการคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
3: ด้วยการคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
2: เลิกพูดชั่วได้ง่ายมาก
3: เลิกพูดชั่วได้ง่ายมาก
2: ด้วยการพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
3: ด้วยการพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
2: เลิกทำชั่วได้ง่ายมาก
3: เลิกทำชั่วได้ง่ายมาก
2: ด้วยการทำดีบ่อยๆเท่านั้น
3: ด้วยการทำดีบ่อยๆเท่านั้น
2: ถ้าสมมุติไมโครโฟนเนี่ยเหมือนจิตความคิดชั่วเกิดที่จิตฟึบเนี่ยขณะที่ความคิดชั่วเกิดเนี่ยความคิดดีเกิดไม่ได้เลยแต่ถ้าความคิดดีเกิดฟึบเนี่ยความคิดชั่วเกิดไม่ได้เลยเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เลยคิดดีบ่อยๆคบคนดีก็เลยคิดดีได้บ่อยๆฟังธรรมดีๆใส่ใจแต่ธรรมะดีๆก็เลยคิดดีบ่อยๆเอาขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีของพระพุทธเจ้า
0: ตั้งใจศึกษาคำสอนพุทธเจ้าให้รู้ชัด

0: ฏิบัติให้ถูกตรงตามอริยมรรคมีองค์8ตามศีลสมาธิปัญญาชีวิตของท่านทั้งหลายก็จะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยชีวิตของท่านทั้งหลายจะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการและเจริญด้วยอายุวรรณะความสุขพลังสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินชีวิตขอให้ท่านทั้งหลายมีทรัพย์สินสมบัติไว้ใช้สอยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหากท่านทั้งหลายจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมปรารถนาโดยพลันทันทีจงทุกท่านและทุกประการเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากแสงธรรมส่องทางชีวิตจากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนโกรธจะทำลายสิ่งใดสิ่งนั้นแม้จะทำยากก็ดูทำง่ายไปหมดคนมักโกรธมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธเป็นผู้เสื่อมฝากไว้ในใจคุณด้วยนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: 7นาฬิกา